0: แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านนักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้เป็นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
2: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
3: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
4: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
0: ์
4: ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไม เวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้กับครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกเลยว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลลอฮ์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดง่ายเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมนทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมนทินของชีวิตของเขาเอง
4: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
5: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตามมันจะถูกทำลาย ในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
4: ตัวเราก่อน
5: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันตายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์มีหิดลอาจารย์ทำไมมีหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตนางอุปมังกะเร
4: ครับ
5: นะอัตนางอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตนางอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน ะเข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
4: เป็น
5: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติต่อเรายังไง
4: ครับ
5: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
4: ังไง
5: ยังไงเราต้องการยังไง
4: พูดเพราะๆมั้ย
5: ใช่
4: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
5: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
4: บางโรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์มั้ยอย่างงี้มันถือว่าลดคุณค่ามีตังค์มั้ยถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
6: จริงๆมี
4: ตัวอย่างจริง
6: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ําไปเพราะว่ากําลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับและเราก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สองเขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าที่สามคือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่าสี่ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
4: ตอบที่จะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
6: คน แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
4: ครับ
7: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่า คือ

0: คือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนก็อาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
1: ้ฮะแสงคิวได้ก็หมายความ
0: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
2: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
2: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นหนึ่งนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
2: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอคนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้มันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
2: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้
2: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
2: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับก็สวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
2: สงสัยอยู่
1: เนี่ย

0: ครับอาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
1: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้หนึ่งหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าสองหน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรอย่างนี้ถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือหนึ่งสิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทำเอ must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่ไหมหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็เจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดวันมันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
0: สนองกินได้
1: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้ลุงนี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่ก็คือกินพอรอดชีวิต
0: พอประทังชีวิต
1: พอประทังชีวิตพอประทังชีวิต
0: มากอร่อยว่ากินเยอะ
1: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูนี่ไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมะไม่ใช่ของเราคล้ายธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทําขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่มั้ยแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจําเป็นต้องทําก็คือนําเขากลับมานําตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์

0: รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทเนี่ยก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องเหมือนว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่ก็คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่ง

0: ้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชัก

0: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
1: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
2: ได้ไปกันเลย
0: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
1: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้ล่ะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบ
5: ย
4: ์โอ้ย
6: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
6: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
6: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
6: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิ

0: คิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยชีลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
2: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
2: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
2: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
2: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
0: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง1

0: 8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ความหลากหลายทางชีวภาพ by Bedoการดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจึงถือได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวใจหลักของการมีชีวิตรอดของมนุษย์แต่เราอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปได้ซึ่งสาเหตุหลักก็เกิดจากมนุษย์เรานี่เองการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในขณะนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักใส่ใจปัญหาจึงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติถูกทำลายเพราะการเพิ่มของจำนวนประชากรและการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระบบอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจึงทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจำเป็นท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็จะกลับมาตกที่มนุษย์เองทั้งปัญหาการขาดแคลนอาหารทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสมควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นรวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอเพื่อทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนาน

ตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือวาดหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดู่พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันในประเทศพม่ารวมทั้งพบในป่าเบญจพรรณของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดู่บ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20-25 เมตรทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยประมาณ 7-13 ใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง 4-5 เซนติเมตรยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตรโคนใบกลมมนปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งทู่ๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามกิ่งหรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอก5กลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพรั่งทั้งต้นซึ่งทหารเรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโล่มีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรมีเมล็ด 1-2 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลางแข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงามเซียนสนเป็นริ้วนิยมใช้ในการก่อสร้างทำพื้นต่อเรือทำเครื่องดนตรี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: หลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
1: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับ
9: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
7: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
10: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และหายใจได้นะอันตรายมาก
6: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

่ะปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ังทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: อนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: ปะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ

0: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
2: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
3: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
2: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับครู
4: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
0: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
2: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
2: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแห่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
3: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปากกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
0: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
0: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
0: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm happy too. Thank you. And how about teachers and students from the other school? Are you happy?Yes, I'm glad to hear that you're happy. ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อบทเรียนของวันนี้กันนะครับบทเรียนของวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับ giving advice นะครับ giving advice นะครับทีนี้เดี๋ยวครูอั๋นขอถามก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลองบอกครูอั๋นสิครับเรื่องเกี่ยวกับ illness ใช่ไหมลูกเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเด็กๆพอจำอาการอะไรได้บ้างลูกอะไรครับ headache ปวดหัวอะไรอีก
2: cold
0: เป็นหวัด
2: stomachache
0: คือปวดท้องอาการอะไรอีกลูก toothache ปวดฟัน sore throat คือเจ็บคอนั่นเองอะล่ะนะครับนั่นคืออาการที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแต่เด็กๆครับพอเราได้ยินนะครับว่าเพื่อนมีอาการป่วยดังกล่าวเราควรที่จะมีคำอะไรลูกบอกว่าคำแนะนำเก่งมากนะครับพอเราได้ยินว่าเพื่อนไม่สบายป่วยเราก็ต้องมีคำแนะนำให้เพื่อนไปทำอะไรลูก

0: ไปหาหมอพักผ่อนหรือทานยานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำนะครับกับเพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะครับข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับ2พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้3เขียนถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้อย่างที่ขวัญบอกเลยนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะต้องแนะนำเพื่อนนะครับที่มีอาการเจ็บป่วยได้นะครับก่อนอื่นเลย let's review นะครับในช่วง let's review เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วกันLet's have a look first picture. Can you guess what's the matter with her? Headache. อะไรลูก
1: Headache.
0: Headache ใช่ไหม very good. Headache แปลว่าปวดอะไรลูกปวดหัวปวดศีรษะนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆจำโครงสร้างประโยคได้ไหมลูกถ้าคุณครูอ่านถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? คุณเป็นอะไรถ้าเราจะตอบว่าเรามีอาการปวดศีรษะหรือปวดหัวเราจะตอบว่าอย่างไรครับมีใครยังจำได้ไหม I have got very good อีกครั้งนึงลูก
1: I have got
0: ทีนี้เดี๋ยวครูอั๋นจะถามนะครับเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเราบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าฉันมีอาการปวดศีรษะนะครับเดี๋ยวครูอั๋นถามก่อนนะ 1 2 3 go What's the matter with youvery good I have got a headache ฉันมีอาการปวดหัวนั่นเองพอคุณหมอได้ยินปุ๊บก่อนก็ต้องแสดงความเสียใจว่า I'm
1: sorry
0: very good I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that นะครับต่อไปผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงลูกไอจนยังไงนะก็คือเจ็บคอนั่นเองนะครับยังจำคำว่าเจ็บคอภาษาอังกฤษได้ไหมลูกเราออกเสียงว่าไงครับVery good. Sore throat.
1: Sore throat.
0: Sore throat.
1: Sore throat.
0: Throat.
1: Throat.
0: Throat. Sore throat.
1: Sore throat.
0: Sore throat. มีอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับเด็กๆลองถามครูอั๋นบ้างว่าครูอั๋นมีอาการเป็นอย่างไรพร้อมกัน 1 2 3 go
1: What's the matter with you?
0: Very good. ครูอั๋นตอบว่า I have got a sore throatมีอาการเจ็บคอนั่นเองพอได้ยินคุณครูอั๋นป่วยแล้วเด็กๆจะต้องแสดงความเสียใจพูดว่าอย่างไรลูก I'm sorry to hear that very good เก่งมากเลยผู้หญิงคนนี้มีอาการเป็นไงครับปวดฟันปวดฟันภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ยนะครับอ่านคุณลูก toothache
1: toothache
0: มีอาการปวดฟันนั่นเองWhat's the matter with you?
1: I have got a toothache.
0: I'm sorry to hear that. นะครับ And then ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรครับเป็นหวัดใช่ไหมป่วยอาการหนาวเย็นนะครับก็คือคำว่าอะไรครับ
1: Cold
0: นั่นเองนะครับ Repeat after me cold
1: cold
0: cold,
1: cold.
0: นะครับโคในที่นี้นะครับแปลว่าเป็นหวัดนั่นเองนะครับลองถามคุณครูอ่านสิครับว่าหวัดเป็นอะไร One two three go What's the matter with you นะครับหวัดตอบว่า I have got a cold I have got a cold นะครับหวัดเป็นหวัดนั่นเอง very good นะฮะ I'm sorry to hear that ผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมคือคำว่า fever นั่นเองนะครับแล้วพอลูก fever
1: fever
0: fever fever แปลว่ามีไข้นะครับนั่นเองนะครับเป็นไข้นั่นเองตัวร้อนอาการที่มีไข้นะครับเราจะใช้คำว่า fever นั่นเอง next ผู้หญิงคนนี้ปวดท้องอยู่คือคำว่าอะไรลูก
1: stomachache
0: stomachache แปลว่าปวดท้องนั่นเองนะครับทีนี้อาการนี้คืออะไรลูก จำได้ไหมคำว่าอะไรลูก earache earache
1: earache
0: แปลว่าการปวดหูนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญดิสครับว่าอาการปวดหูเนี่ยเรามีสาเหตุอะไรได้บ้างที่มันทำให้เราปวดหู
2: ว
0: ่ายน้ำอะไรอีกลูกอะไรนะฟังเพลงดังๆนานๆมีอะไรอีกบ้างแค่หูใช่ไหมลูกเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรา earache นะครับหรือว่าปวดหูนั่นเองทีนี้ล่ะนอกจากเราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างการถามตอบอาการนะครับเด็กๆดูครับผู้หญิงคนนี้เขามีอาการเป็นอะไรลูกบอกขวัญสิปวดฟันลองถามเขาหน่อยว่าอาการคุณเป็นอย่างไร1 2 3 go พร้อมกัน
1: What's the matter with you
0: อย่าลืมตัว apostrophe s ตรงนี้นะลูก
1: what's
0: the matter
1: with you
0: what's the matter with youทีนี้ถ้าเราเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้เราลองบอกดูสิครับว่าฉันมีอาการปวดฟันนะครับเป็นภาษาอังกฤษเราจะตอบได้ว่าไงลูกพร้อมกัน 1 2 3 go Very good I have got a toothache เห็นไหมครับฉันมีอาการปวดฟันนั่นเองเมื่อเราได้ยินว่าเพื่อนป่วย What would you sayVery good. I'm sorry to hear that. เสียใจด้วยนะเสียข่าวว่าเธอป่วยนะครับทีนี้ถามครูอันบ้างว่าขวัญเป็นอะไรพร้อมกัน 1 2 3 go
1: What's the matter with you?
0: ขวัญมีอาการเป็นไงลูกบอกสิปวดท้องขวัญก็จะพูดได้ว่า I have got a stomachacheI have got a stomachache นะครับมีอาการปวดท้องนั่นเองเมื่อได้ยินครูอันป่วย What would you say?
1: I'm sorry to hear that
0: นะครับ I'm sorry to hear that นั่นเองเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวครูอันถามบ้างแล้วให้เราตอบว่ามีอาการเจ็บคอไอจนเจ็บคอเลยทีนี้ครูอันถามว่า What's the matter with youWhat's the matter with you? ทีนี้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางครูอ่านหน่อยสิครับว่าหนูมีอาการเจ็บคอภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าไงครับ Very good. A sore throat. I have got a sore throat. นะครับมีอาการเจ็บคอครูอ่านก็จะพูดต่อว่า I'm sorry to hear that. ครับเอาล่ะทีนี้อย่างที่ครูอ่านได้บอกไปข้างต้นว่าวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่าควรรับประทานยาควรไปหาหมอควรนอนพักผ่อนนะครับภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเราจะแนะนำได้ว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามารู้จักคำว่าแนะนำก่อนคำแนะนำนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า advice again please adviceแต่ทีนี้วันนี้มันมีคำแนะนำหลายคำครูอันก็เลยเติม S เข้าไปนะครับเราจะอ่านว่า advices
1: advices
0: แปลว่าคำแนะนำนั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าเราพอจะมีคำแนะนำอะไรบ้างเวลาที่เราได้ข่าวว่าเพื่อนป่วยยกตัวอย่างให้ครูอันฟังหน่อยสิครับเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกมีไหมแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างเวลาเพื่อนป่วยเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกอย่างเช่นเพื่อนปวดฟันเราควรจะแนะนำว่าอย่างไรดีไปหาหมอฟันถ้าเพื่อนปวดท้องเราควรแนะนำว่าไงดีลูก
1: ร
0: ับกินยาหรือว่าไปหาหมอใช่ไหมเพื่อนปวดหัว
1: ก
0: ิน
1: ยาก
0: ินยาหรือนอนพักผ่อนก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเป็นภาษาอังกฤษบ้างคำแนะนำแรกเลยนะครับคำแนะนำแรกเลยนะครับเด็กๆลองดูซิว่าเขาผู้ป่วยคนนี้เขาไปไหน ไปหาหมอใช่ไหมไปพบแพทย์นะครับถ้าเราจะแนะนำว่าคุณต้องไปหาหมอนะนะเราก็สามารถพูดได้ว่า go to see a doctor เด็กๆอ่านตามครูลูก
1: go
0: to see
1: a doctor
0: go to see a doctor
1: อ
0: ีกครั้งนะ go to see a doctor

0: เพื่อนป่วยปวดฟันเราก็ควรจะแนะนำเพื่อนไปหาหมออะไรลูกหมอฟันนะครับทีนี้ถ้าเราจะแนะนำว่าควรไปหาหมอฟันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า go to see a dentist เมื่อกี้ go to see a doctor ไปหาหมอทั่วไปใช่ไหมลูกแต่นี่เพื่อนปวดฟันเราก็ต้องแนะนำไปหาหมออะไรครับซึ่งคำว่าหมอฟันภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรนะเราเรียนมาแล้วคำนี้เด็กๆลองอ่านออกเสียงครูฝันฟังหน่อยครับ
1: dentist
0: อีกครั้งนึง
1: dentist
0: very good dentist,
1: dentist.
0: อ่านออกเสียงตามครูใหม่
1: go to see
0: a dentist
1: go to see a
0: dentist เด็กๆลองบอกครูฝันหน่อยสิครับว่าเราย้อนกลับไปคำแนะนำแรกที่เราบอกว่า go to see a doctor ไปหาหมอทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ากรณีไหนบ้างที่เราแนะนำเพื่อนควรแนะนำเพื่อนไปหาหมอทั่วไปเพื่อนป่วยเป็นอะไรปวดหัวไม่สบายปวดท้องได้ไหมได้ทีนี้กรณีที่เราบอกว่า go to see a dentist แนะนำเพื่อนไปหาหมอฟันกรณีไหนบ้างบอกครูสิฟันผุต่างๆนั่นเองนะครับเก่งมากโอเค next ภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกบอกขวัญหน่อยดื่มน้ำใช่ไหมกำลังดื่มน้ำดังนั้นถ้าเดี๋ยวคุณขวัญจะถามใหม่กรณีไหนบ้างที่เราแนะนำเพื่อนให้ดื่มน้ำ
1: เจ
0: ็
1: บคอ
0: นะครับดังนั้นคำว่าดื่มน้ำเยอะๆนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า drink a lot of water เดี๋ยวอ่านตามครูครับ
1: drink
0: a lot
1: of
0: water
1: drink
0: a lot of
1: water
0: drink a lot of water คำว่า drink a lot of water นะครับแปลว่าดื่มน้ำให้เยอะๆกรณีไหนบ้างลูกที่เราบอกเพื่อนให้ดื่มน้ำเยอะๆเจ็บคอนั่นเองนะครับอีกครั้งลูก
1: drink
0: a lot ofwater drink a lot of water ต่อไปคำแนะนำต่อไปนะครับคำแนะนำต่อไปนะครับเขาทำอะไรลูก
1: กินยาก
0: ินยานั่นเองนะครับกินยาทีนี้กินยาก็คือเพื่อนเขาป่วยถูกต้องไหมคำว่าให้เพื่อนรับประทานยาหรือว่ากินยานะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าTake some medicine.
1: Take some medicine.
0: แปลว่ารับประทานยานั่นเองหรือว่ากินยานั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายแนะนำให้เพื่อนทำอะไรลูกทำอะไรครับนอนพักผ่อนนั่นเองนะครับคำว่าพักผ่อนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า
1: take a rest
0: ทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับเมื่อสักครู่คำแนะนำแรกคือคำว่าอะไรครับ go to see เอาใหม่นะคำแนะนำแรก go to see a doctorคำที่สองคำแนะนำที่สอง
1: go to see a dentist
0: นะครับก็คือไปหาหมอฟันต่อไปคำที่สามจำได้ไหม เพื่อนมีอาการเจ็บคอเยอะๆเราต้องแนะนำให้เพื่อนดื่มน้ำเยอะๆ drink a lot of water very good ต่อไปคำแนะนำที่สี่จำได้ไหม ให้รับประทานยาอ่านคุณลูก take some medicine ส่วนอันที่5คือแนะนำให้เพื่อนพักผ่อนนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า
1: take a rest
0: very good ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าการแนะนำเพื่อนเนี่ยเราจะแนะนำด้วยวิธีการใดนะครับเช่นเดิมเลยครับเวลาที่เราแนะนำแสดงว่าเราจะต้องมีการพูดคุยสนทนากันถูก

ต้องไหมลูกต้องน้ำนะทีนี้ช่วยถามคุณครูอั๋นหน่อยI'm sorry เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูอั๋นถามแล้วเด็กๆเรียนตอบสมมุติว่านักเรียนปวดหัวทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะถามนะฮะแล้วเดี๋ยวนักเรียนตอบว่าพวกหนูมีอาการปวดหัวนะครับควรถามว่า What's the matter with you What's the matter with you เด็กๆตอบว่ามีอาการปวดหัวพร้อมกัน 1 2 3 goพอขวัญได้ยินปุ๊บนะครับขวัญก็แสดงความเสียใจเป็นอันดับแรกเลยด้วยการพูดว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that แต่มันยังไม่จบนะครับขวัญอยากจะแนะนำนะครับนักเรียนนะขวัญอยากจะแนะนำนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนมีอาการปวดหัวประโยคแนะนำนะครับเราใช้ว่าอะไรเด็กๆดูนะเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปถามเพื่อนนะลูกนะประโยคที่ใช้ในการแนะนำนะครับเราจะใช้ว่า you should คำนี้นะครับเราอ่านว่า should อ่านตามครูครับเด็กๆปลายทางดูจอนะลูกคำนี้นะครับอ่านตามครูใหม่ลูก should เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าคำว่าชูดเนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรเก่งมากเลยครับคำว่าชูดนะครับแปลว่าควรจะนะครับควรจะเป็นคำแนะนำนั่นเองนะครับควรจะ you should แปลว่าคุณควรจะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูอั๋นแนะนำว่าอย่างไรดีครูอั๋นแนะนำให้นักเรียนเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีเมื่อมีอาการปวดหัวครูอั๋นแนะนำอย่างนี้ลูก you should take some medicine you should take some medicine เด็กๆลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าคำว่า take some medicine ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยแปลว่าอะไรครับ louder please ดังๆเลยแปลว่ารับประทานยานั่นเองนะครับ some take some medicine แปลว่ารับประทานยานั่นเองนะครับทีนี้ครูอั๋นแนะนำนะครับว่า you should take some medicine นะครับ you should take some medicine แปลว่าคุณควรจะรับประทานยาทีนี้เด็กๆคิดว่าเราสามารถที่จะแนะนำอย่างอื่นได้อีกไหมลูกนอกจากรับประทานยาแนะนำอย่างอื่นได้อีกไหมได้แล้วทีนี้แนะนำว่าอย่างไรดีบอกขวัญสิ go to see a doctor เก่งมากไปหาหมอมีอะไรอีกTake a rest เก่งมากนะครับก็คือนอนพักผ่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างทีนี้นักเรียนถามคุณครูอั๋นกลับมาบ้างว่าครูอั๋นเป็นอะไรพร้อมกัน 1 2 3 go นะครับครูอั๋นก็ตอบว่า I have got a cold ครูอั๋นเป็นหวัดพอนักเรียนรู้ว่าครูป่วยนักเรียนต้องพูดประโยคไหนก่อนเป็นอันดับแรก 1 2 3 go ทีนี้มันยังไม่จบเด็กๆลองแนะนำครูอั๋นหน่อยสิพอครูอั๋นป่วยครูอั๋นจะต้องทำอะไรพูดให้ครูอั๋นฟังหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เอางี้ดีกว่าให้ทำเป็นกลุ่มให้เวลาคู่หนึ่งนะครับทุกกลุ่มไม่ใช่ทุกกลุ่มช่วยกันแนะนำครูอั๋นหน่อยว่าครูอั๋นต้องทำอย่างไรดีเพราะครูอั๋นป่วยเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับตรงนี้ช่วยกันแล้วเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะถามทีละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มแนะนำครูอั๋นว่าอย่างไรนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งเร็วๆเดี๋ยวกลับมา

0: ทีนี้นะครับหมดเวลาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะไล่ถามทีละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแนะนำครูอั๋นว่าอย่างไรดีอย่าลืมว่าครูอั๋น have got a cold นะครับ have got a cold เป็นหวัดทีนี้กลุ่มหนึ่ง group number one could you please advise me how to do
1: You should take some medicine.
0: Very good. You should take some medicine. แนะนำขวัญไปรับประทานยาเอาปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่ม number 2.
1: You should go to see a doctor.
0: You should go to see a doctor. Very good. ปรบมือนะครับต่อไปกลุ่ม number 3
1: You should take a rest.
0: You should take a rest. Very good. ปรบมือครับแนะนำให้ครูอ่านไปพักผ่อนนะครับไปนอนGroup number 4
1: You should go to see a doctor.
0: Very good เก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะครับแนะนำให้ครูอ่านไปพบแพทย์นั่นเองสุดท้ายเลยนะครับ Group number 5
1: You should take a rest.
0: You should take a rest เก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยแนะนำให้ขวัญไปพักผ่อนเด็กๆจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เด็กๆแนะนำขวัญมาเนี่ยคือถูกหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวดูครูดูตัวอย่างซิว่าขวัญแนะนำว่าอย่างไรนะครับเอาอ่านให้ขวัญฟังหน่อยครับว่าขวัญเขียนคำแนะนำว่าอย่างไร 1 2 3 go แปลว่าไปหาหมอนั่นเองนะครับเก่งมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณีตัวอย่างกันกรณีตัวอย่างนะครับมีเพิร์ทกับวินดี้คุยกันวันนี้เพิร์ทไม่มาใช่ไหม absent he's absent เพิร์ทบอกถามวินดี้ว่าอะไร one two three go พร้อมกัน what's the matter เพิร์ทถามวินดี้ว่า what's the matter with you วินดี้ตอบว่าอะไร one two three goa stomachache นะครับแปลว่าปวดท้องวินดี้เขามีอาการปวดท้อง Perth ได้ยินปุ๊บตอบว่าอย่างไรเป็นอันดับแรก 1 2 3 go sorry to hear that นะครับแล้ว Perth แนะนำต่อว่า you should คำนี้อ่านว่า should นะลูกคำตัวแดงเนี่ย should แปลว่าควรจะนั่นเอง you แนะนำวินดี้ว่าควรจะทำอะไรเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าคำตอบตรงนี้น่าจะเป็นอะไรดี go to see a doctor ได้นะครับอะไรอีก take medicine okay take some medicine ได้ทีนี้เดี๋ยวมาดู Perth สิครับว่าเขาแนะนำวินดี้ว่าอย่างไรแนะนำว่าอย่างไรลูกอ่านให้ครูฟังพร้อมกัน 1 2 3 go you should goyou should go to see a doctor นะครับถ้าเราจะแนะนำให้รับประทานยาเราควรจะเปลี่ยนเป็นว่าอย่างไรลูก you should take some medicine นะครับถ้าบอกว่าไปพักผ่อน you should take a rest นะครับทีนี้วินดี้ก็จะต้องขอบคุณคำแนะนำเพื่อนด้วยโดยการตอบว่าอะไรลูก thank you นะครับ thank you อีกกรณีหนึ่งนะครับมาลิกับคอปเตอร์นะครับคุยกันช่วยมาลิถามหน่อยลูกช่วยมาลิถามหน่อยว่าคอปเตอร์มีอาการอย่างไร one two three go อีกครั้งหนึ่งลูกทีนี้คอปเตอร์ตอบว่า I have got

0: Got a toothache. คอปเตอร์มีอาการเป็นยังไงลูก
1: ปวดฟ
0: ัน ปวดฟันนะครับมะลินะครับก็แสดงความเสียใจโดยการพูดว่า I'm sorry to hear that นะครับทีนี้คิดว่ามะลิจะแนะนำคอปเตอร์ว่าอย่างไร
1: You should go to see a dentist
0: นะครับ You should go to see a dentist นั่นเองไปไหนลูกไปหาอะไรหาหมอฟันนั่นเองนะครับคอปเตอร์ก็ต้องขอบคุณโดยการพูดว่า thank you นั่นเองนะครับคอปเตอร์ are you okay now ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วนะ and windy how about you are you okay โอเคนะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดแบบฝึกปฏิบัติเราทำอะไรเด็กๆฟังนะยังไม่ใช่แบบฝึกหัดลูกนักเรียนครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูในหนังสือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติโดยการถามตอบกับเพื่อนนะครับคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนด้วยฟังนะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยถามตอบกับเพื่อนเกี่ยวกับอาการต่างๆแล้วให้นักเรียนแนะนำเพื่อนด้วยที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่ใครอยากจะเป็นอาสาสมัครก่อนกับครูก็ได้มาเบลลี่ยืนเบลลี่ I'm sorry เบลลี่ถามคุณครูว่าครูมีอาการเป็นอย่างไร What do you go
2: What's the matter with you
0: I have got a cold ควรป่วย
2: I'm sorry to hear that You should take some medicine
0: Very good ปรบมือให้เบลลี่หน่อยขวัญบอกว่า I have got a cold ขวัญป่วยใช่ไหมลูกทีนี้เบลลี่บอกว่า I'm sorry to hear that แล้วเขาแนะนำขวัญว่าไงลูก You should take อะไร some medicine ให้ครูอ่านไปทานยานั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งนึงลูกเก่งมากครับเบลลี่โอเค You can have seat มีคนอื่นอีกไหมที่จะมาสนทนากับครูหรือว่าเป็นครูก็ได้อาสาสมัครลืมบอกไปเมื่อกี้ได้ไป50คะแนนเบลเล่ได้50คะแนนคุณครูอ่านให้อีก60คะแนนเร็ว70คะแนนขาดตัวเลย100คะแนนมาลิเหรอโอเคแซนอัพไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวครูอั๋นจะให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งลองฝึกถามกับเพื่อนดูลูกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับเร็ว

เด็กๆครับทีนี้ได้ฝึกปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณครูอั๋นขอวอลันเทียร์นะครับหรือว่าอาสาสมัคร2คนถามตอบให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับอย่าลืมนะคนละ100คะแนนอ้าวมีไหมงั้นสุ่มเลขที่นะถ้าไม่มีก็ขออาสาสมัครเร็วๆเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดต่อไม่มีเวลา

0: ่ะหรือว่าใครจะพูดกับครูก็ได้อ่ะเร็วอ่ะคอปเตอร์คอปเตอร์ถามคุณครูหน่อยว่าขวัญเป็นอะไรอ่ะยืนอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอปเตอร์นะครับถามคอปเตอร์ถามขวัญหน่อยลูก
1: What's the matter with you
0: I have got a cold นะครับขวัญเป็นหวัดนะครับทีนี้คอปเตอร์ลองแนะนำขวัญหน่อยลูก
1: I'm sorry to hear that
0: แล้วไงต่อครับ You should
1: go to see a doctor
0: You should go to see a doctor แนะนำให้ครูอันไปหาหมอเอาปรบมือให้คอปเตอร์หน่อยลูกโอเคไม่มีแล้วนะทีนี้ยังมีแบบฝึกหัดนะครับที่จะต้องทำก็คือใบงานที่3นะครับเรื่อง giving advice นะครับใบงานที่3ลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ลูกเราจะมี2หน้านะครับเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าจะอยู่หน้าไหนบ้างนะครับเขาให้ทำอะไรฟังขวัญนะเขาบอกว่า complete the conversation นักเรียนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะครับเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะใบงานเป็นอย่างไรข้อที่1นะครับคุณครูอันมีทั้งคำแนะนำแล้วก็มีอาการมาให้เลยนักเรียนเห็นไหมลูกในกรอบสีเหลืองตรงนี้มีทั้งคำแนะนำมีทั้งอาการต่างๆนะครับให้นักเรียนเอาคำศัพท์เหล่านี้ครับมาเติมในช่องว่างนะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกก่อนภาพแรกนะครับคนนี้ชื่อแซนดี้แซนดี้มีอาการป่วยนะครับเคสถามว่าอะไรเด็กๆช่วยถามครูอันหน่อย One two three go เอาใหม่ลูกเด็กๆครับช่วยถามครูอันก่อนครับ1 2 3What's the matter with you แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรแซนดี้ตอบว่าอย่างไรลูก One two three go เด็กๆดูสิครับว่าแซนดี้เขามีอาการเป็นอย่างไรครับป่วยใช่ไหมคำว่าป่วยภาษาอังกฤษว่าไงลูกโคนะครับโคเด็กๆก็เอาคำว่าโคมาใส่เลยนะครับทีนี้พอได้ยินว่าแซนดี้ป่วยเราจะต้องแสดงความเสียใจว่าอย่างไรพร้อมกัน One two three goI'm sorry to hear that นะครับทีนี้เด็กๆจะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีลูก You should go to see a doctor You should take some medicine ได้หมดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอันจะให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งในการทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ

0: ทีนี้เด็กๆครับเสร็จหรือยังลูก Have you finished โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับโอเค Let's have a look at the answers now นะครับเดี๋ยวครูหวันจะเป็นคนถามบ้างและนักเรียนลองตอบซิว่านักเรียนมีอาการเป็นอย่างไรตามภาพที่กำหนดให้โอเคนะ Are you ready guys
1: yeah.
0: No Are you ready
1: yeah.
0: Okay let's goWhat's the matter with you? ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆไปทางช่วยตอบขวัญลูก
1: I have got a cold.
0: Very good. I have got a cold. นะครับครูอันได้ยินปุ๊บขวัญก็ตอบว่า I'm sorry to hear that. แล้วก็มีเน็กคำแนะนำด้วยว่า You should go to see a doctor. นะครับแต่ถ้าเด็กๆตอบอย่างอื่นที่นอกเหนือจากคุณครูได้ไหมอย่างเช่น take some medicine ได้ไหมลูกรับประทานยาได้นะครับ take a rest ได้ไหมได้ go to see a dentist ได้ไหมไปหาหมอฟันนะครับโอเคขวัญสามารถที่จะไปสไลด์ต่อไปได้ยังลูก
1: yes.
0: โอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูอันให้เด็กๆถามครูอันบ้างสลับกันทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางครับช่วยถามครูอันหน่อยว่าขวัญเป็นอะไร 1, 2, 3, goเดี๋ยวพร้อมกัน read it together 1, 2, 3, go
1: What's the matter with you
0: ครูอันตอบว่า I have got a headache นะครับครูอันมีอาการปวดหัวนั่นเองทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางลองแนะนำครูอันหน่อยครับ 1, 2, 3, go แล้วก็แนะนำหน่อยลูก ดูนะครูอันบอกว่า take some medicine นะครับหรือ take a rest ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับใครตอบว่า take a rest ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ขวัญตอบว่า take some medicine ก็ได้นะครับ Can I move to the next slide
1: Yes
0: ไปสไลด์ต่อไปได้ยังลูกไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูอันนะครับถามแล้วเรียนตอบบ้างเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับ What's the matter with you พร้อมกัน a toothache นะครับแปลว่าปวดฟันครูอันก็แนะนำดังนี้นะครับ I'm sorry to hear that you should go to see a dentist แปลว่าควรจะไปหาหมอฟันนั่นเองนะครับโอเคไหมCan I move to the next slide?
1: Yes.
0: Next. ทีนี้ถามขวัญกลับมาบ้างทั้งเด็กๆต้นทางก็ปลายทางพร้อมกัน 1, 2, 3, go.
1: What's the matter with you?
0: I have got a stomachache. นะครับแปลว่าปวดท้องเด็กๆแนะนำครูอันหน่อย
1: I'm sorry to hear that.
0: YouTake a medicine, go to see a doctor ก็ได้นะครับ Take a rest ก็ได้ได้หมดเลยโอเคไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้เราอยู่ข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกบอกขวัญหน่อยสิ
1: ข้อที
0: ่5ข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเด็กๆถามครูอันว่าดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ให้เด็กๆถามครูอันพร้อมกัน 1, 2, 3, go ครูอันตอบว่า I have got a sore throat นะไอจนเจ็บคอเลยนะครับนะทีนี้เด็กๆลองแนะนำครูอันหน่อย
1: I'm sorry you should drink a lot of water
0: นะครับ drink a lot of waterDrink a lot of water นะครับควรดื่มน้ำเยอะๆนั่นเองทีนี้เรามาถึงช่วงสรุปบทเรียนของวันนี้แล้วนะครับเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราได้ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ถูกต้องไหมแล้วก็การแนะนำเพื่อนที่ป่วยนะครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรนั่นเองนะครับทีนี้ เด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าเด็กๆยังจำอาการป่วยต่างๆได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: fever
0: cold stomachache toothache headache sore throat เจ็บคอนะครับมีอะไรอีกไหม earache ปวดหูนั่นเองนะครับ cold เป็นหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้ซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นอาการป่วยต่างๆนะครับได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยคือคำว่า X นะครับที่แปลว่าอาการป่วย X คำนี้นะครับแปลว่าอาการป่วยอาการป่วยคำแรกคือคำว่า headache ที่แปลว่าปวดหัวคำต่อมา cold เป็นหวัด stomachache นะครับแปลว่าปวดท้องต่อมา toothache ปวด sore throat
1: เจ็บคอ
0: นะครับทีนี้ขวามือของนักเรียนจะเป็นคำแนะนำต่างๆที่ควรจะปฏิบัตินะครับคำแนะนำภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า advice นะครับ advice ในที่นี้มีคำแนะนำหลายคำครูอ่านเติม s ก็ไปแล้วจ่านว่า advices มีคำแนะนำว่าอะไรบ้างลูก
1: take some medicine
0: เด็กๆปลายทางนะครับเสียงดังกว่าเด็กๆต้นทางนะครับดังนั้นนักเรียนต้นทางอย่ายอมแพ้นักเรียนปลายทางเอาใหม่ลูกคำแนะนำคำแรกคืออะไรลูก
1: take some medicine
0: อ่านคำพูดลูก
1: drink
0: a lot of
1: water
0: พร้อมกัน one two three go
1: drink a lot of water
0: ต่อมา
1: take a rest
0: พักผ่อนนะครับต่อไป go to see a doctor ต่อไป
1: go to see a doctor
0: แปลว่าไปหาหมอส่วน go to see a dentist ไปหาหมอฟันนั่นเองนะครับทีนี้เรายังมีการถามตอบนะครับตัวอย่างเช่นเขาป่วยเป็นอะไรลูกบอกขวัญสิปวดหัวถามพร้อมกันว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร One, two, three, go ทีนี้เด็กๆครับคำว่า what เนี่ยเด็กๆ

0: อย่าลืม apostrophe s นะครับออกเสียงด้วย watch
1: watch
0: watch มันมี s ด้วยนะฮะ watch เอาใหม่ลูก
1: watch
0: the matter
1: with you
0: พร้อมกัน1 2 3แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรทีนี้ลองบอกหน่อยว่าฉันมีอาการปวดหัว1 2 3
1: I have
0: got a headache ทีนี้พอเราได้ยินว่าเพื่อนป่วยเราก็ต้องแสดงความเสียใจว่าอย่างไร
1: I'm sorry to hear that
0: ใช่ไหมลูกทีนี้แนะนำซิว่าปวดหัวเนี่ยควรทำอย่างไรtake some อะไร medicine ใช่ไหมเหมือนของครูอันเลย you should take some medicine take a rest ได้ไหมลูกพักผ่อน
1: yes.
0: ได้นะครับสักอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งนะครับถามพร้อมกันว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร one two three go เมื่อกี้ครูอันไม่ได้ยินเสียง s เลยนะครับเอาใหม
1: ่ what's the matter with you
0: what's the matter with you นะครับพร้อมกันปวดฟัน one two three go
1: I have got a toothache
0: ปวดฟันแนะนำเพื่อนหน่อยสิลูก
1: You should go to see a dentist
0: นั่นเองไปหาหมอฟันนะครับเอาล่ะทีนี้ do you have any questions okay Bentley you have questionGive it to me.
2: What's the matter with you?
0: I have got a headache. ครูปวดหัวมากเลยตอนนี
2: ้ I'm sorry to hear that. You should take a rest.
0: I should take a rest. I agree. Thank you for your advice. ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกเบลเล่บอกว่าให้คุณครูอันเนี่ยไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวครูอันสอนเสร็จแล้วครูอันก็จะไปนอนพักผ่อนนะครับดีไหม
2: ไม
0: ่ดีโอเคโอเคเอาล่ะAnd คนอื่นล่ะมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เดี๋ยวครูอันฝากบทเรียนครั้งต่อไปหน่อยนะครับก็คือ going to the hospital นะครับไปโรงพยาบาลเมื่อเรามีอาการป่วยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปโรงพยาบาลไปพบใครนะลูก
3: ค
0: ุ
3: ณหมอ
0: คุณหมออ้าวไปพบคุณหมอภาษาอังกฤษแล้วว่าไงแล้วเมื่อกี
3: ้
0: yes นะครับทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่4เรื่อง pain นะครับงานที่4เรื่อง before going to the hospital นะครับเอกสารดังกล่าวเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับทีนี้ if you don't have any question นะครับถ้าไม่มีคำถามแล้ว I think this is enough for today thank you for your attention นะครับขอบคุณสำหรับการตั้งใจเรียนของนักเรียนนะครับ get well soon นะครับแปลว่าอะไรลูกบอกก่อนสิ get well soon เราจะลาด้วยคำนี้ลูก get well soon ก็คือการแสดงอะไรเวลาที่เพื่อนป่วยเราบอกว่า get well soon นะครับก็คืออวยพรให้เพื่อนหายเร็วๆนั่นเองคำว่า get well soon แปลว่าหายไวๆนะครับครับดังนั้นเวลาที่เด็กๆได้ยินว่าเพื่อนป่วยเราก็บอกว่า get well soon นะครับแปลว่าหายป่วยเร็วๆนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เลยอ่านตามครูพร้อมกันลูก get well soon
1: get well soon
0: โอเคใครป่วยอยู่ขออันขอให้ get well soon นะครับให้หายป่วยเร็วๆโอเค I think we should say goodbye นะครับบ๊ายบาย

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตที่สำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริงๆ
2: งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยครับคุณตา

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับรวมทั้งเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคุณครูมีเรื่องราวที่จะนำมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรจำได้อยู่ไหมลูกจำได้ไหมเรื่องอะไรสำนวนไทยใช่ไหมสำนวนไทยใจชื่นชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสำนวนหรือว่าข้อความใช่ไหมที่เป็นคำสอนที่เป็นคติเตือนใจหรือแม้แต่เอาไว้ตำหนิติชมต่างๆอย่างน้อยๆก็เป็นเครื่องเตือนใจเนาะแต่ว่าชั่วโมงนี้คุณครูจะนำพาเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามกันเห็นที่หน้าจอหรือยังวันนี้หัวข้อของเราคือเรื่องอะไรลูก
1: คำถามและคำตอบคำถามการสื่อที่ฟังและรู
0: ้เป็นการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามใช่ไหมครับโดยวันนี้เราจะมีสื่อวิดิทัศน์มาให้เด็กๆได้ฟังและดูนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะคุณครูก็เลยจะให้เด็กๆเนี่ยลองตั้งคำถามกันดูรวมทั้งเอาคำถามที่เราร่วมกันได้ตั้งเอาไว้เนี่ยไปลองค้นคว้าหาคำตอบจากการฟังและดูนะจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาคืออะไรเอ่ยกิจกรรมต่อมา
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับทั้งปลายทางด้วยนะวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรอ่านได้ไหมไหนใครอ่านได้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรนะเก่งมากอ่านว่ามหรสพดูซิแตกต่างกันตรงไหนพยางค์สุดท้ายใช่ไหมคำว่าศพเนี่ยเขียนอย่างไรระหว่างสอสาลาสอเสือ

้าพร้อมแล้วคุณครูนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3คำตอบคือสีเขียวในใครตอบสีเขียวคำว่ามหรสพดูให้ดีนะต้องเป็นยังไงลูกต้องมีเพลงชนะต้นคือสอเสือถึงจะถูกต้องนะมหรสพคืออะไรใครรู้จักมหรสพคำนี้นะหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยมากๆอาจจะยังไม่รู้ความหมายมหรสพเป็นคำนามหมายถึงการเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้นเป็นคำตั้งแต่สมัยโบราณเนาะการแสดงมหรสพต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกโขนละครรำละครนอกละครในหรือเครื่องดนตรีต่างๆปัจจุบันก็จะรวมถึงการแสดงอื่นๆอีกมากมายเนาะที่เป็นการแสดงโชว์นั่นเองนะครับให้ความสนุกสนานรื่นเริงนะก็จะเรียกว่ามหรสพอ้าวยกตัวอย่างเช่นเด็กๆไปเดินเที่ยวงานวัดไปงานวัดแล้วเราไปเจอดนตรีใช่ไหมลูกวงดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอ๋อเขามีมหรสพมาแสดงให้คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยรับชมตลอดทั้งคืนเลยนี่นะคือความหมายของคำว่ามหรสพนั่นเองอ่ะทีนี้มาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงเด็กๆรู้จักคำถามไหมลูกรู้จักนะทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักคำถามการที่ครูถามนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่ารู้จักคำถามไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำถามใช่ไหมคำถามมันก็จะมีหลายระดับเนาะการอยากจะรู้ความคิดเห็นอยากจะทราบวิธีการอยากจะรู้แนวความคิดอยากจะรู้ความรู้เดิมเนี่ยเราก็จะใช้คำถามที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามกันเด็กๆจะได้ฝึกการตั้งคำถามแล้วก็ลองเอาคำถามนั้นน่ะมาคัดเลือกกันดูซิว่าใครจะตั้งคำถามได้น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่แสวงหาคำตอบได้ดีที่สุดเราก็จะเลือกมาเป็นคำถามของห้องเรียนแล้วก็นำไปฝึกตอบคำถามนั่นเองนะทีนี้มาดูซิว่าไหนใครรู้จักเพลงช้างบ้างโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ให้ดูดีกว่าใครรู้จักเพลงช้างบ้างเคยร้องไหมเคยร้องมาตั้งแต่เด็กๆเพลงช้างมีช้างกี่ตัว1ตัวใช่หรือเปล่าอ่ะไหนลองร้องเพลงช้างให้ครูฟังหน่อยร้องได้ไหมอ่ะพร้อมกันนะเดี๋ยวครูจะนับให้ปลายทางด้วยนะครับ1 2 3

0: จริงหรือเปล่าร้องถูกไหมคิดว่าตัวเองร้องถูกไหมแน่ใจอ่ะมาดูเนื้อร้องที่เป็นต้นฉบับจริงๆมีช้างกี่ตัวเมื่อกี้เราพูดช้างกี่ครั้ง5เหรอช้างช้างช้างช้างช้างใช่ไหมใช่เปล่าช้างช้างช้างช้างช้าง5ตัวใช่หรือไม่ใช่มาดูนะคำว่าช้างมีกี่ตัวกี่ช้างมีช้างกี่ช้าง3ลองดูนะพร้อมกันนะลูก1 2 3ช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าไม่ใช่น้องนะต้องเป็นอะไรหนูดูเนื้อร้องด้วยเอาใหม่นะ1 2 3ไป
1: ช้างช้าง
0: หนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ่ะในนี้มีคำถามไห
1: ม
0: ตรงไหนลูกตรงไหนที่เป็นคำถาม
1: หน
0: ูรู้ช้างหรือเปล่าใช่ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแบบไหนง่ายหรือยาก
1: ง
0: ่ายถามแค่ว่ารู้หรือไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เด็กๆรู้จักช้างอยู่ใช่ไหมไหนใครไม่รู้จักช้างเลยปลายทางรู้จักช้างไหมลูกแน่นอนทุกคนรู้จักช้างอ่ะมาดูรูปภาพนี้มีช้างกี่ตัวในนี
1: ้
0: มันไม่ใช่สิช้างเราเลือกเป็นตัวหรือเป็นอะไร
1: เล
0: ือกหลายแบบนะเรียกหลายแบบนะถ้าช้างป่าช้างป่าแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะเรียกว่าตัวใช่ไหมช้างป่าเรียกเป็นตัวนะแต่ถ้าเป็นช้างบ้านรู้จักช้างบ้านไหมลูกช้างบ้านคืออะไรช้างที่เลี้ยงใช่ไหมก็คือไปคล้องมาจากป่านั่นแหละแต่ว่าเอามาครอบครองหรือว่าเลี้ยงที่บ้านก็จะเรียกว่าเป็นอะไร
1: เช
0: ือกแล้วถ้าช้างในวังล่ะ

0: อ่ะมีช้างในวังอีกนะช้างในวังเรียกเป็นอะไรดีรู้ไหมเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันนะช้างในวังก็จะเรียกว่าช้างอ่ะสมมติว่านี่คือช้างในวังมีช้างกี่ช้างในนี้4ช้างอ่ะถ้าสมมติว่านี่คือช้างป่ามีช้างกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: ถ้าเป็นช้างบ้านมีช้างกี่เชือก
1: 4
0: เชือกเห็นไหมไม่เหมือนกันนะอ่ะเด็กๆรู้จักช้างแล้วลองดูรูปภาพสิลูกคุณครูอยากจะให้ลองตั้งคำถามเกี่ยวกับช้างดูนะโดยใช้คำว่าอะไรอ่ะใครอยากจะออกมานำเสนอลองดูซิลองดูซิอ่ะ TikTok TikTok TikTok คนเก่งอยู่ไหนเอ่ยสุ่มเลขที่ดีไหมวันนี้กระบอกสุ่มเลขที่อยู่ไหนไม่มีอ่ะกลุ่มที่5ได้ไหมลูกเอาคำว่าอะไรมาตั้งคำถามถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับช้างเอาเร็วได้ไหมได้ไหมอะไรก็ได้ลูกโดยมีคำว่าอะไรแต่ต้องเกี่ยวกับช้างนะเอาใครยกก่อนได้รางวัลจากครูเอาเร็วกลุ่ม5เดี๋ยวกลุ่ม4รอก่อนนะกลุ่มที่5พูดเลยลูกเดี๋ยวครูจะเขียนให้นะหนูถามว่าอะไรลูกมีคำว่าอะไรนะครับมะลินี่มีคำว่าอะไรต้องเกี่ยวกับช้างด้วยนะหนูจะตั้งคำถามว่าอะไรดี
2: ส่วนใหญ่ช้างกินอะไรเป็นอาหาร
0: ส่วนใหญ่ช้างกินอะไรเป็นอาหารช้างกินอะไรเป็นอาหารได้ไหมคำถามนี้ได้ไหมมีคำว่าอะไรหรือเปล่าเป็นอาหารทีนี้เวลานักเรียนตอบนักเรียนจะตอบว่าอะไรดีรู้ไหมว่าช้างกินอะไรกินอ้อยกินอะไรอีกกินกล้วยกินอะไรอีกกินหญ้ากินอะไรอีกลูกกินผลไม้ใช่ไหมก็กินพืชทั่วไปนะเนี่ยมีคำว่าอะไรได้ไหมคำถามแบบนี้ได้เก่งมากๆขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดต่อมาคำถามนี้จะยากขึ้นนิดหนึ่งลองดูซิมีคำว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเนี่ยจะเอาไว้ตรงกลางประโยคหน้าประโยคหรือท้ายประโยคอะไรไม่มีผิดนะถูกหมดเลยเพียงแต่ว่าต้องตั้งคำถามคนเก่งอยู่ไหนเอ่ยยกมือเลยมือถือไมค์แล้วก็มองมาที่กล้องมาจ้องตาไปที่เพื่อนๆห้องปลายทางกลุ่มไหนดีกลุ่ม4เอาไหมกลุ่ม4กลุ่มที่3เชิญเลยครับลุกขึ้นเลยลูกจ้องตาไปที่เพื่อนๆปลายทางนะปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะครับมีคำว่าเพราะเหตุใดเชิญเลย
2: เพราะเหตุใดช้างจึงมีน้ำหนักค่ะ
0: เพราะเหตุใดช้างจึงมีน้ำหนักมากคำถามนี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่ามีคำว่าอะไรมีคำว่าเพราะเหตุใดช้างจึงมีน้ำหนักมากนักเรียนจะสามารถไปหาคำตอบได้จากไหนถ้าถามแบบนี้จากไหนลูกไปสืบค้นได้เลยใช่ไหมจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจากหนังสือสารคดีที่เกี่ยวกับช้างก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะมีน้ำหนักมากมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยลักษณะของสัตว์ประเภทนี้เขาเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่ใช่ไหมมันก็จะมีน้ำหนักมากเป็นเรื่องปกติเนาะต่อมาเนี่ยมันเป็นคำถามที่เอาไว้แสวงหาความรู้ถ้าเด็กๆไม่ตั้งคำถามจะรู้ไหมว่าช้างมีน้ำหนักมากจะรู้ไหมลูกไม่รู้เพราะฉะนั้นคำถามดีไหมการตั้งคำถามดีหรือไม่ดี
1: ด
0: ีนะวันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามเพื่อเอาไว้แสวงหาความรู้นะโดยจุดประสงค์วันนี้เด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามนะครับรวมทั้งต้องตั้งคำถามให้ได้ด้วยนะมีมารยาทในการฟังและดูเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้ดูเรื่องราวคลิปวิดีโอ1เรื่องแล้วก็ลองตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องนั้นดูเนาะมาเพิ่มเติมความรู้การตั้งคำถามและการตอบคำถามจากสื่อที่ฟังและดูนั่นแปลว่าวันนี้เราจะมีการทำงานอยู่3อย่าง1นักเรียนต้องฟังและดูสื่อ1เรื่อง2นักเรียนต้องตั้งคำถามและ3นักเรียนจะต้อง ตอบคำถามนะ3ข้อนี้คือจุดมุ่งหมายในวันนี้นะครับมาดูความรู้สักนิดนึงการใช้คำถามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแสวงหาความรู้นะเป็นเทคนิคสำคัญในการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพฟังให้ดีนะที่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรจึงบอกแบบนั้นลูกเพราะอะไรจึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเด็กๆนึกถึงเวลาที่ตัวเองสอบทำข้อสอบคุณครูอยากจะวัดความรู้เด็กๆว่ามีความรู้มา

หรือเปล่าหรือจะเชื่อมโยงได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าคุณครูอยากจะรู้อะไรคุณครูก็ใช้คำถามนี่แหละเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ไหมมันมีประสิทธิภาพมากนะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยแล้วก็เกิดความเข้าใจพัฒนาความคิดได้ด้วยนะการถามจะช่วยขยายทักษะการคิดและทำความเข้าใจให้กระจ่างได้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นประโยชน์ของการใช้คำถามนะครับมาดูต่อนะต่อมาลักษณะของคำถามเนี่ยวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆออกเป็น2แบบแบบที่1คือคำถามระดับพื้นฐานแปลว่ายากหรือง่ายลูกคำถามระดับพื้นฐานง่ายใช่มั้ยมาเป็นการถามความรู้ความจำถามง่ายๆเลยเช่นถามว่าวันนี้วันอะไรง่ายหรือยากง่ายใช่มั้ยพรุ่งนี้วันอะไรง่ายใช่มั้ยแล้วก็ตอบได้หมดเลยเนาะเป็นความรู้ความจำพื้นฐานทั่วไปนะโดยใช้ตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมหรือชี้นำให้สังเกตอะไรบางอย่างหรือระบุรายละเอียดก็ได้เนาะต่อมามาดูว่าคำถามระดับพื้นฐานเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรบ้างข้อที่1เลยคำถามระดับพื้นฐานถามเพื่อให้เด็กๆรู้จักการสังเกตนะรู้จักการสังเกตเช่นบอกว่าในกระดานนี้มีบรรทัดมีข้อความทั้งหมดกี่บรรทัดเนี่ยเด็กๆต้องสังเกตแหละใช่ไหมเนี่ยถามง่ายๆเลยเนาะอันที่2คือถามเพื่อทบทวนความจำก็เหมือนกับที่คุณครูชอบถามเด็กๆว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเห็นไหมทุกคนก็จะรื้อฟื้นความจำขึ้นมาหรือถามเพื่อให้ระบุรายละเอียดเช่นถามว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยง่ายๆนะเป็นการถามระดับพื้นฐานมาดูตัวอย่างเช่นถามว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องพระอภัยมณีง่ายไหมง่ายเนี่ยถามง่ายๆแบบนี้เลยเป็นการถามเพื่อทบทวนความรู้ความจำนะครับคำถามที่2สถานที่ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้มีที่ใดบ้างสมมุติว่าเราอ่านเรื่องราวหรือเราดูเรื่องราวอะไรบางอย่างก็ถามเด็กๆเพื่อตรวจสอบว่าเราจำได้ไหมใช่ไหมเพื่อให้ระบุรายละเอียดต่างๆว่ามีอะไรบ้างในนั้นเนาะเป็นคำถามง่ายๆเข้าใจไหมลูกคำถามแบบนี้เข้าใจไหมได้นะมีใครงงบ้างไม่มีปลายทางก็ได้เหมือนกันใช่ไหมลูกคำถามทบทวนความรู้ก็ทั่วไปเลยเนาะใครทำอะไรที่ไหนแบบนี้ก็ถือเป็นคำถามง่ายๆนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างก็ได้เหมือนกันต่อมาถามให้สังเกตนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพสมมติว่ามีรูปภาพมาให้ดู1รูปเนี่ยเราก็ต้องระบุรายละเอียดใช่ไหมว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นก็สังเกตได้เหมือนกันนะภาพนี้มีลักษณะอย่างไรถามเพื่ออะไรอันเนี้ยถามเพื่อให้สังเกตเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะต่อมาอันที่2อันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงนะคำถามระดับสูงเป็นการถามเพื่อให้คิดค้นซึ่งสังเกตไหมเวลาครูออกข้อสอบครูจะคำถามระดับสูงเยอะเลยใช่ไหมให้เด็กๆรู้จักใช้ความคิดเยอะๆในการตอบในการรวบรวมข้อมูลในการเชื่อมโยงนะเพื่อให้เราต้องใช้ความคิดที่มันซับซ้อนนิดนึงใช่ไหมเพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้อธิบายเห็นไหมลูกคุณครูบอกให้อธิบายให้สรุปให้เปรียบเทียบให้ยกตัวอย่างให้วิเคราะห์ให้ตัดสินเนี่ยคำถามพวกนี้จะอยู่ในข้อสอบหมดเลยซึ่งวันนี้เด็กๆแหละจะต้องมาลองเป็นคุณครูดูแล้วก็ลองตั้งคำถามให้เพื่อนได้ตอบดูโอเคไหมมาดูตัวอย่างกันถามให้เปรียบเทียบถามให้อธิบายถามให้สรุปถามให้ยกตัวอย่างถามให้วิเคราะห์ถามให้ตัดสินหรือประเมินค่าการตัดสินหรือประเมินค่าเช่นมีสถานการณ์ตัวอย่างขอย้อนกลับไปเรื่องมณีเมฆขลากับรามสูตรนิดนึงนะถามว่านักเรียนคิดว่าตัวละครใดน่านำมาเป็นแบบอย่างมากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นการตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีถูกไหมใช่ไหมลูกเนี่ยเราก็เลือกมาสักหนึ่งคนแล้วก็ต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงเลือกแบบนั้นนะนี่คือการถามแบบให้ตัดสินมาดูตัวอย่างสุนัขกับแมวมีนิสัยต่างกันอย่างไรอันนี้ถามเพื่ออะไรลูกถามเพื่ออะไรนะลองดูซิถามเพื่ออะไรต่างกันอย่างไรแสดงว่าต้องเป็นยังไงโอ้เก่งมากอันนี้เป็นการถามเพื่อเปรียบเทียบเพราะเหตุใดจึงต้องตัดขนสุนัขถามเพื่ออะไรเพราะเหตุใดทำไมต้องตัดขนสุนัขนักเรียนลองบอกสิมันยาวแค่นั้นหรอยาวแล้วมันเกิดอะไรเพราะสุนัขมันขนยาวมันหลุดมันมีอะไรอีกมีเห็บใช่ไหม
สกปรก

0: ช่ไหมลูกดังนั้นการทำความสะอาดมันก็ง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นการถามเพื่อให้อธิบายเหตุผลสังเกตไหมตรงไหนที่บอกว่าอธิบายเหตุผลเพราะเหตุใดใช่ไหมนี่แหละต่อมาสมุนไพรที่มีรสขมมีอะไรบ้างถามเพื่ออะไรเอ่ยถามเพื่อยกตัวอย่างใช่ไหมเด็กๆก็ยกมาเลยว่าสมุนไพรที่มีรสขมเช่นอะไรสะเดาบอระเพ็ดอะไรอีกฟ้าทลายโจรเนี่ยยกมาเลยใช่ไหมลูกเนี่ยเป็นการบอกว่ามันมีอะไรบ้างอีกหนึ่งอันจากคำกล่าวว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสรุปได้ว่าอย่างไรเห็นไหมการถามคำถามแบบนี้เพื่อให้สรุปนั่นเองนะเคยเจอไหมคำถามแบบนี้เคยเจอไหมเจอบ่อยมากเลยในแบบฝึกหัดในข้อสอบจะเจอเยอะเนาะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนถามหาอะไรถามหาเพื่อให้วิเคราะห์บอกรายละเอียดออกมาชำแหละออกมาจำแนกออกมาว่า1 2 3 4อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุนะคำถามต่อมาพฤติกรรมของชีเปลือยเป็นอย่างไรควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่มีกี่คำถามในนี้2คำถามเห็นไหมมันต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนนิดนึงเราต้องอธิบายพฤติกรรมเขาก่อนนะถ้าพฤติกรรมดีเราควรจะเอาเป็นแบบอย่างไหมลูกควรไหมถ้าพฤติกรรมดีควรถ้าพฤติกรรมไม่ดีควรหรือไม่ควรก็ไม่ควรต้องตอบคำถามแบบ2ครั้ง2ชั้นนะอันนี้เป็นการถามเพื่อให้ตัดสินนั่นเองว่าเขาดีหรือไม่ดีแล้วเราควรทำตามหรือเปล่าอ้าวไหนใครไม่เข้าใจคำถามยกมือมีใครงงกับการตั้งคำถามไหมลูกตัวอย่างมีไหมไม่มีนะอ้าวถ้าไม่มีกิจกรรมวันนี้แหละมาถึงช่วงสำคัญแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะลองตั้งคำถามจากการฟังและดูนะเมื่อสักครู่นี้จากการทดสอบง่ายๆเนี่ย2ข้อมีคำว่าอะไรกับคำว่าเพราะเหตุใดก็เห็นแล้วแหละว่าน่าจะทำได้ลองมาดูกันว่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรตอนนี้นะเด็กๆปลายทางฟังก่อนนะคุณครูขอชี้แจงปลายทางก่อนส่วนต้นทางเดี๋ยวค่อยอีกรอบนึงสำหรับปลายทางนะครับให้ใช้ใบงานที่9เรื่องตั้งคำถามตอบตามแนวคิดก็คือเดี๋ยวจะให้ตั้งคำถามไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางนะคุณครูช่วยแจกใบงานได้เลยนะครับก็คือใบงานที่9เนาะใบงานที่9หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆหน่อย100เท่าไหร่บอกสิ155สำหรับโรงเรียนไหนมีหนังสืออยู่ในมือก็ใช้หน้า155ถ้าไม่มีคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับทีนี้ต่อมาเมื่อได้ใบงานแล้วคุณครูช่วยชี้แจงด้วยนะว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรก็คือคุณครูจะให้ทำเป็นกลุ่มนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มให้ได้จำนวน5กลุ่มนะต้นทางและปลายทางเท่ากันเนาะ5กลุ่มแล้วก็คุณครูจะเปิดวิดิทัศน์เรื่องวิถีชีวิตใหม่ห่างภัยโควิด-19ให้ดูโดยนักเรียนจะต้องตั้งใจนะตั้งใจดูหลังจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกการตั้งคำถามโดยจะมีคำสำคัญให้นะกลุ่มละ1คำถามต่อ1รอบนั่นแปลว่าคุณครูจะให้เวลา2นาทีในการไปตั้งคำถามดูเสร็จแล้วไปตั้งคำถามปุ๊บเช่นสมมุติว่ากลุ่มที่1ก็มากระดาษสีฟ้ากลุ่ม2สีเหลืองกลุ่ม3สีส้มกลุ่ม4สีม่วงและกลุ่ม5สีชมพูเมื่อเสร็จแล้ว2นาทีนักเรียนก็เวียนมาตามลำดับเหมือนกับที่เราเคยทำเป็นแบบ Walk Rally เข้าใจใช่ไหมอันนี้คือต้นทางนะสำหรับปลายทางถ้าจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ก็ให้ทำเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ก็ตั้งคำถามลงในกระดาษตัวเองในใบงานตัวเองได้เลยแล้วก็ให้เวียนกันในกลุ่มช่วยกันก็ได้เหมือนกันนะครับใช้วิธีการที่ปรับเปลี่ยนได้นะเมื่อครบหมดแล้วเราจะนำคำถามมาแชร์ร่วมกันในห้องนะมานำเสนอแล้วก็ลองคัดเลือกว่าคำถามไหนเราจะเอาจะไปค้นคว้าหาคำตอบได้เด็กๆเข้าใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรมไหมลูกต้นทางเข้าใจไหมเข้าใจปลายทางก็ใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปดูสื่อวิดิทัศน์หรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตั้งใจให้ดีนะ ตั้งใจฟังและดูเราจะได้เข้าใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ
1: ขณะนี้เนี่ยที่รัฐบาลผ่อนปลนมาตรการต่างๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องของวิกฤตโควิดจบเรียบร้อยแล้วนะครับยังคือเรายังจะต้องอยู่กับโควิดต่อไปอีกระยะใหญ่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพราะถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปทำแบบสบายๆอีกเดี๋ยวปัญหาก็จะกลับมาแล้วเราก็จะเดือดร้อนกันอีกนะครับเราต้องยอมรับว่าเราต้องเอาความปลอดภัยมาก่อนความสะดวกสบายสมัยก่อนนี้เราไม่เคยเข้าคิวเลยนะครับทุกคนแย่งกันจะขึ้นต่อไปนี้เนี่ยเราจำเป็นละที่จะต้องมีวินัยเรื่องความปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมารวมตัวกันเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาของเรื่องโควิดกลับมาอีกคือพอเปิดธุรกิจต่างๆเนี่ยฝ่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็ออกแบบที่จะให้บริการของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยมากที่สุดมีการกำหนดระยะห่างมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการให้ล้างมือก่อนนะครับอาจจะต้องมีการใช้แอปอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ออกแบบไว้ดีแล้วในฐานะที่เราเป็นพลเมืองเรามีส่วนช่วยมากที่จะปฏิบัติตามแนวทางอันนั้นนะครับทุกกิจกรรมเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับ 1. ลดเวลาอย่าใช้เวลากับเรื่องอันนั้นจนเกินความจำเป็นเวลาจะไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ไม่จำเป็นต้องไปเดิน 3-4 ชั่วโมงนะครับเอาซื้อของที่จำเป็นเสร็จก็กลับบ้านนะอันที่2เรื่องของความแออัดเคารพกติกาเรื่องของระยะห่างเขาจำกัดคนได้เท่าไหร่เราก็ปฏิบัติตามอันนั้นนะครับเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องหมั่นล้างมือนะครับการสวมหน้ากากอนามัยนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องปฏิบัติต่อไปเป็นระยะใหญ่นะครับร่างกายคนเราเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคอยู่แต่บ่อยครั้งที่เราไปทำลายภูมิต้านทานของเราโดยรู้เท่าไม่ถึงการยาสูบบุหรี่นะครับแอลกอฮอล์ถ้าลดได้เลิกได้ดีนะครับกินอาหารที่มีคุณภาพนะครับออกกำลังกายนอนให้เพียงพอถ้าแบบนี้ก็จะทำให้เรารับมือกับเชื้อโควิดแล้วก็เชื้ออื่นๆได้มากขึ้นนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเผื่อเราปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยร่วมมือกันเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมปัญหาเรื่องโควิดได้ไม่จำเป็นที่ตัวเลขจะต้องเป็น0ไม่จำเป็นที่ตัวเลขจะต้องเป็นหลัก1 2 3 4ไม่เป็นไรนะครับขอให้มันอยู่ในภาวะวิสัยที่เราจะจัดการได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะช่วยกันนะครับถ้าเผื่อว่าเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นชีวิตวิถีใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราชีวิตที่ดีเริ่มที่เราและถ้าเราเริ่มที่เราแล้วเนี่ยสังคมก็จะดีไปด้วยครับ

ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องก็คือชีวิตวิถีใหม่ห่างภัยโควิด -19 ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นั่นเองนะคะเผยแพร่เมื่อวันที่5 พฤษภาคม2563นะซึ่งก็เป็นสื่อวิดิทัศน์ที่ครูได้ขออนุญาตนำมาให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นะขอทบทวนนิดนึงเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเขาพูดถึงอะไรโควิด19ซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ไหมมีนะยังมีการระบาดของโควิด19อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังเป็นโรคติดต่อที่เรายังจะต้องเฝ้าระวังนะก็เป็นการออกมาพูดออกมาย้ำเตือนเกี่ยวกับการระมัดระวังตนเองการปฏิบัติตนของคนในสังคมว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราเองนะทุกคนถ้าเริ่มจากตัวเอง

สังคมเราก็จะเป็นไงอยู่ได้ใช่ไหมลูกก็จะจำกัดได้เนาะถึงแม้ว่าตัวเลขจะไม่จำเป็นจะต้องหายไปเลยเป็นศูนย์แต่ว่าให้อยู่ในภาวะวิสัยที่สามารถจำกัดได้หรือป้องกันได้นั่นเองนะอ่ะตอนนี้เด็กๆได้ดูแล้วทีนี้ต่อมาคุณครูจะให้ทุกกลุ่มได้ไปปฏิบัติกิจกรรมให้ออกจากบ้านไปนะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งยกมือกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวให้มาประจำที่สีฟ้ากลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคุณครูจะให้เวลาแค่กลุ่มละ2นาทีเดี๋ยวเด็กๆฟังสัญญาณด้วยนะให้ไปทำอะไรลูกให้ไปทำอะไรให้ไปตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ไปเขียนได้เลยนะครับเขียนเป็นคำถามโดยห้ามซ้ำกันนะถ้าเพื่อนเขียนแล้วเราจะไม่เขียนคำถามซ้ำเราต้องคิดคำถามใหม่ให้มันสร้างสรรค์กว่าเดิมนะคุณครูให้เวลาแค่10นาทีเพราะว่าเรามี5คำถามนะครับมี5คำสำคัญแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกมาร่วมกันเลือกคำถามว่าใครตั้งได้ดีที่สุดจะได้เอามาเป็นคำถามของห้องเรียนแล้วก็นำไปหาคำตอบต่อไปนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตามที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเริ่มจับเวลานะแล้วก็เด็กๆมารับปากกาแล้วก็เริ่มไปเขียนคำถามได้เลยเชิญได้เลยครับ

ดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนได้เขียนคำถามใช่ไหมลูกครบทุกหัวข้อแล้วทุกกลุ่มนะปลายทางก็ครบแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับตอนนี้ให้เด็กๆเข้าประจำกลุ่มตัวเองได้เลยเก่งมากๆสุดยอดมากเข้าไปนั่งประจำที่นะครับแล้วก็คุณครูจะวนอ่านคำถามให้ดูนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนคำถามอะไรบ้างนะเรามาเริ่มจากคำถามแรกสีฟ้านะครับในสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแบบรวดเร็วเนาะให้ปลายทางได้ฟังด้วยว่าเพื่อนๆของห้องเรียนต้นทางมีแนวทางในการตั้งคำถามอย่างไรถ้าปลายทางไม่ทันสามารถเลือกเอาคำถามที่เพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนไปใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับเด็กต้นทางก็ต้องคิดต่อเหมือนกันว่าเราจะเลือกคำถามอะไรไปเขียนลงในใบงานตัวเองเนาะแล้วก็ไปหาคำตอบให้คุณครูด้วยนะครับคำถามแรกเพื่อนถามว่าจากกลุ่ม1นะโควิด19เป็นโรคติดต่อหรือไม่กลุ่ม4บอกว่าไอ้กลุ่ม5บอกว่าโควิด19เป็นโรคร้ายแรงหรือไม่กลุ่ม4โควิด19สามารถติดต่อได้ทุกคนหรือไม่กลุ่มที่3โควิด19สามารถติดเชื้อเด็กและผู้ใหญ่หรือไม่และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่2โควิด19เป็นโรคมือเท้าปากหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามโดยมีคำว่าหรือไม่นั่นเองมาดูสีเหลืองบ้างสีเหลืองเราจะไปแบบรวดเร็วนะเพราะอย่างไรถึงต้องลดความแออัดจริงๆแล้วคำว่าอย่างไรมันเป็นการถามแบบอธิบายใช่ไหมลูกนะเนาะเราอาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นเรามีวิธีการลดความแออัดได้อย่างไรแบบนี้ดีไหมนะอันนี้เด็กๆสามารถนำไปปรับได้นะครับโควิด19เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้โอเคถูกต้องมีวิธีการรักษาโรคโควิด19อย่างไรอันนี้ก็ได้เราจะแก้ปัญหาโควิด19ได้อย่างไรอันนี้ก็ได้เนี่ยมีการถามหาวิธีการแล้วก็วิธีการล้างมือให้สะอาดอย่างไรอาจจะต้องเพิ่มคำว่าทำได้อย่างไรนะไปเพิ่มเติมนะครับโอเคไหมน้องคุณครูอธิบายแล้วทีนี้เด็กไปแก้ไขให้เรียบร้อยมาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งสีส้มนะมีคำว่าอะไรเป็นคำสำคัญนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่3บอกว่าอะไรทำให้คนติดโควิด19อันนี้ได้ไหมได้อะไรถึงต้องลดระยะห่างแปลกๆไหมคำถามนี้กลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม2ยกมืออะไรถึงต้องลดระยะห่างอาจจะเปลี่ยนเป็นการลดระยะห่างมีประโยชน์อะไรบ้างแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนเราสามารถพลิกแพลงได้หมดเลยอะไรทำให้โควิด19แพร่กระจายอันนี้ได้นะกลุ่มที่5บอกว่าโควิด19เกิดจากอะไรอันนี้ได้ไหมได้สุดท้ายวิธีการป้องกันโควิด19มีอะไรบ้างอันนี้ก็ได้เก่งมากเลยอ่ะมาดูสีม่วงบ้างเพราะเหตุใดเพื่อนถามว่าเพราะเหตุใดจึงโกรธจึงเกิดโควิด19คำถามนี้ได้ไหมได้ข้อ3กลุ่ม3พูดผิดเพราะเหตุใดจึงต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่อันนี้ได้ไหมลูกได้กลุ่มที่2บอกว่าเพราะเหตุใดจึงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยใส่หรือสวมนะใช้คำว่าสวมก็ได้นะครับกลุ่มที่1บอกว่าเพราะเหตุใดโควิด19จึงระบาดได้ไหมได้อุ๊ยอันนี้ตั้งคำถามดีนะเนี่ยข้อ5กลุ่มที่5เพราะเหตุใดรักษาระยะห่างจากผู้อื่นจึงช่วยป้องกันโควิด19เนี่ยมันเป็นการถามหาเหตุผลก็ได้เหมือนกันอันนี้ใช้ได้ทุกคำถามเลยสุดยอดมากนะเหลืออีกหนึ่งคำถามอ่ะเราจะย้ายไปที่สีชมพูนะเด็กๆมองมาที่กระดาษสีชมพูฝั่งนี้นะครับอ่ะปลายทางด้วยนะมาดูที่กลุ่มแรกกลุ่มแรกกลุ่มแรกบอกว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มที่5นะครับทำไมเราจึงต้องรักษา

0: จากภัยโควิด-19 ก็คือต้องรักษาตัวเองใช่ไหมเพิ่มคำนิดหน่อยนะทำไมเราจึงต้องรักษาตัวเองจากภัยโควิด-19 หรือป้องกันตัวเองก็ได้นะครับกลุ่มที่4บอกว่าทำไมโควิด-19 ถึงแพร่กระจายก็จะคล้ายๆกันกับคำถามก่อนหน้านี้เราสามารถเลือกใช้ได้กลุ่มที่3ทำไมเราจึงต้องล้างมือเนี่ยเพราะอะไรมันมีเหตุผลนะอันนี้คำถามนี้ก็ได้กลุ่มที่2บอกว่าทำไมถึงต้องงดสูบบุหรี่เพราะอะไรมีเหตุผลได้เหมือนกันนะครับกลุ่มที่1บอกว่าทำไมต้องเว้นระยะห่างจากคนอื่นเนี่ยมันมีวิธีการมันมีหลักการนะเราสามารถหาคำตอบได้จากคลิปวิดีโอซึ่งคนในคลิปก็ได้อธิบายแล้วถ้าไม่มีเราสามารถสืบค้นได้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับสุดยอดทีนี้กลับมาที่หน้ากระดานนะมาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะเด็กๆคิดว่าพอใจไหมลูกกับการตั้งคำถามของกลุ่มตัวเองพอใจไหมพอใจไหมพอใจคิดว่าตัวเองตั้งคำถามได้เก่งขึ้นไหมดีขึ้นเยอะมากเลยเท่าที่ครูสังเกตนะการทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้เราเห็นคำถามของเพื่อนๆหลายๆกลุ่มทำให้เราเห็นความคิดของเพื่อนคนอื่นด้วยถ้าทำด้วยตัวเองคนเดียวเราอาจจะคิดไม่ออกใช่ไหมลูกนะนี่คือวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ได้เนาะโดยใช้แค่คำถามง่ายๆนั่นเองนะครับทีนี้ด้วยเวลาเราจะหมดแล้วคุณครูขอฝากการบ้านนิดนึงนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งเอาคำถามได้เลยนะนักเรียนชอบคำถามไหนทั้ง5สีกระดาษ5สีนะไปเขียนลงในกระดาษใบงานตัวเองนะลูกนะแล้วก็ไปตอบคำถามมาให้คุณครูได้ไหมได้สำหรับกระดาษพวกนี้เดี๋ยวคุณครูจะติดไว้ให้หลังห้องเรียนนักเรียนสามารถไปทำเพิ่มเติมได้นอกเวลานะครับสำหรับปลายทางก็เหมือนกันถ้าไม่ทันใช้วิธีการเดียวกับต้นทางคุณครูสามารถจัดกิจกรรมต่อได้เลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคุณครูขอสรุปประโยชน์ของการตั้งคำถามให้เด็กๆฟังสักนิดนึงเนาะในประโยชน์ของคำถามเนี่ยอันดับแรกเลยคำถามช่วยให้เราได้เรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามเรียนรู้ชีวิตด้วยนะเราจะรู้หลายๆอย่างมากเลยแค่ใช้แค่คำถามเราจะไปแสวงหาต่อได้นะครับยิ่งถามมากยิ่งรู้มากใช่ไหมถ้าเป็นไปได้คุณครูอยากให้ตอบคำถามทุกข้อเลยเราจะได้รู้มากขึ้นเนาะการตั้งคำถามทำให้เราฉลาดขึ้นจริงไหมลูกลองดูบ่อยๆการใช้คำถามเยอะๆยิ่งสงสัยยิ่งฉลาดเนาะยิ่งถามยิ่งฉลาดขึ้นนั่นเองแล้วก็คำถามจะช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆด้วยเราอยากมีอะไรใหม่เราต้องถามคำถามเยอะๆนะช่วยคลายความสงสัยแล้วก็ช่วยให้อยากแสวงหาความรู้มากขึ้นนั่นเองนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามจากสื่อที่ฟังและดูนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาในบทเรียนทุกรายวิชาเลยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยเนาะเพราะว่าคำถามเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแสวงหาความรู้แล้วก็ทำให้เราฉลาดขึ้นยิ่งถามมากยิ่งรู้มากนะฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะครับสำหรับการเรียนในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับฝากให้ครูปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นใบงานที่10เรื่องการแสดงความคิดเห็นกระดาษสำหรับทำแผนภาพความคิดก็คือกระดาษแบบนี้แหละแล้วก็อุปกรณ์วาดเขียนเหมือนเดิมนะครับเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ฟังและดูนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: ทั้งหมด

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกัน

ันใหม่กลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะไอ้นะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแฝดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้อีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับครูมีกิจกรรมนะครับมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นการกระตุ้นบทเรียนของเรากันนะครับโดยคำถามนะครับกิจกรรมแรกที่ครูจะมากระตุ้นความคิดพวกเรานั่นก็คือให้นักเรียนบอกสิทธิของตนเองมาให้ได้มากที่สุดว่านักเรียนตัวของนักเรียนนั้นมีสิทธิที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับหยิบสมุดขึ้นมาและเขียนลงในกระดาษเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางหยิบกระดาษไว้บอร์ดขึ้นมาและระดมความคิดกันครับใครกลุ่มใดนะครับระบุได้มากที่สุดนะกลุ่มนั้นเดี๋ยวจะให้ออกมานะครับได้พูดคุยนำเสนอด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเขียนได้เยอะไหมเขียนได้เยอะมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะขอสุ่ม1กลุ่มนะครับในการนำเสนอขอเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1ไหนลองบอกมาหน่อยสิว่าจากที่เราได้ระบุมาเราได้ระดมความคิดมาบอกสิทธิของตัวเองมาครับมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันเลยนะครับ
1: มีสิทธิในการกินของที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ซื้อขนมค่ะแล้วก็3มีสิทธิอยากได้อะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายค่ะแล้วก็4ได้ทําทุกอย่างที่อยากทําแต่ไม่ผิดกฎหมาย5มีสิทธิได้รับการดูแล6ซื้ออุปกรณ์การเรียนมีสิทธิได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็มีสิทธิในการเรียนค
0: ่
1: ะ
0: นี่นะครับก็จะเป็นสิทธิที่กลุ่มที่1ได้บอกมานะครับขออีกสัก1กลุ่มละกันนะครับขอกลุ่มที่5กลุ่มที่5ไหนลองบอกเล่าเพื่อนหน่อยสิครับว่าสิทธิของเรามีอะไรบ้างเอ่ย
2: สิทธิที่1ซื้อของสิทธิที่2การปกป้องเราสิทธิที่3อาหารที่มีประโยชน์สิทธิที่4พ่อแม่ไม่ทำร้ายเราสิทธิที่5ไปเที่ยวที่เราต้องการค
0: ่ะนี่คือสิทธิที่กลุ่มที่5บอกมาทีนี้นักเรียนวันนี้เราพูดถึงสิทธิเยอะมากเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับสิทธิของเด็กนะครับทีนี้เข้าสู่กิจกรรมของเรานักเรียนครับเด็กคือใครมีอยู่2คำถามนะคำถามที่1เด็กคือใครคำถามที่2สิทธิเด็กว่าอย่างไรนะครับทีนี้นักเรียนสามารถตอบได้ไหมว่าเด็กคือใครเด็กคือใครครับเด็กคือมีคนบอกว่าเด็กก็คือเด็กเด็กก็คือมนุษย์เด็กก็คือคนใช่หรือเปล่าเอ่ยตามบทกฎหมายนะครับเด็กคืออะไรครูยังไม่บอกก่อนนะครับแล้วสิทธิของเด็กนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ระดมความคิดกันเนี่ยตรงกับสิทธิที่เขาได้ระบุในกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเด็กคือใครนะครับและใครคือเด็กกันแน่นะครับเด็กต้องอายุเท่าไหร่นะครับและสิทธิเด็กเป็นอย่างไรบ้างมีกี่ข้อว่าอย่างไรตรงกับสิ่งที่เราได้บอกได้เขียนไปหรือไม่นะครับโดยครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในใบกิจกรรมนี้นะครับเพื่อที่จะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะนั่นก็คือใบกิจกรรมสิทธิเด็กนักเรียนจะต้องตอบว่าเด็กต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีนะครับตอบได้ไหมว่านักเรียนตอนนี้มีอายุกี่ปีตอนนี้เรามีอายุกี่ปีเอ่ยบางคนบอกว่า10ปีบางคนบอกว่ายัง9ปีอยู่เลยนะครับแล้วเราอยู่ในคําจํากัดความของคําว่าเด็กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้สิทธิเด็กเนี่ยที่เราจะต้องหานะครับมีอยู่2หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตกันเดี๋ยวครูจะมาบอกเทคนิคนะครับในการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราจะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูได้ยินเสียงมีนักเรียนคุยกันเยอะมากเลยนะครับครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็จะตั้งใจฟังอยู่เช่นเดียวกันใช่ไหมครับจะไม่มีใครคุยเล่นอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นก็คือจะต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนักเรียนสืบค้นเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมดังนั้นจะต้องดูว่าแหล่งที่น่าเชื่อถือมีอะไรบ้างนั่นก็คือต้องไปดูที่เว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลนะครับหรือหน่วยงานของรัฐนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูบอกให้เลยสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าพม.นะครับให้นักเรียนไปสืบค้นในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับสิทธิเด็กหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปสืบค้นกันนั่นเองนะครับ นักเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่านักเรียนไม่มีข้อมูลนักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับในการสืบค้นนะครับเดี๋ยวครูก็จะขึ้นสไลด์เนื้อหาให้พวกเราได้ศึกษาได้อ่านทบทวนกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมพร้อมมา

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวเรามาปรบมือตามจำนวนขาสัตว์กันดีกว่าเพื่อเรียกสติเรียกสมาธิของเรากันปรบเป็ดเอาไว้เสียงดังฟังชัดนะปรบม้าปรบไก่ปรบช้างปรบหมีแพนด้ายอดเยี่ยมมากครับปรบมือ1ครั้งนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการสืบค้นว่าสิทธิเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมตามใบกิจกรรมที่ครูให้ไปนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียน1กลุ่มนะครับขอ1กลุ่มออกมานำเสนอนะครับอยู่ที่กลุ่มก็ได้นะครับใครจะเป็นกลุ่มที่นำเสนอเอ่ยกลุ่ม4
1: เด็กต้องอายุไม่เกิน18ปีสิทธิจะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะมีชีวิตรอดคือสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคลอดไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติหรือเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจก็ตามสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดหรือการทารุณกรรมทุกรูปแบบทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน
0: ์นี่คือสิทธิเด็กนะครับมากๆครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางจริงๆแล้วสิทธิเด็กไม่ได้มีเพียง2ข้อเท่านั้นสิทธิเด็กจะมี4ข้อแต่วันนี้พวกเราจะได้เรียนกันแค่2ข้อก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมเพื่อนบอกว่าเด็กนั้นจะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีเอ่ย18ปีแสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าอะไรครับพวกเราเป็นเด็กไหมพวกเราเป็นเด็กไหมเป็นเด็กนั่นเองใช่ไหมครับเพราะเราอายุ9ปี9ขวบหรือว่า10ขวบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาทบทวนเนื้อหาจากที่เราได้นอกเหนือจากที่เราได้ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกเล่าพวกเราอีกนะครับสิทธิเด็กนั้นประกอบไปด้วย1สิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับสิทธิที่2คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะครับนี่ก็คือ2สิทธิที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้สิทธิข้อที่3นะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสุดท้ายคือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับในทั้งหมด4สิทธินี้เดี๋ยวเรามาดูในสิทธิที่1กันเลยนะครับสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเมื่อนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อแรกเกิดนะครับเด็กๆมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการจดทะเบียนเกิดมีสิทธิที่จะมีชื่อได้สัญชาติและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตนนะครับไม่ถูกแยกจากครอบครัวรวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมโดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้มีชีวิตรอดนะครับและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในยามเจ็บป่วยในด้านโภชนาการก็ต้องมีอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เหมาะสำหรับเด็กนะครับมีน้ำดื่มที่สะอาดได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่สะอาดนะครับตลอดจนโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วนะครับสิทธิเด็กนะครับในข้อแรกก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะเราเนี่ยจะได้เกิดขึ้นมานะครับเรามีสิทธินะครับสิทธิของพวกเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดานะครับและเราก็จะอยู่รอดนะครับกลายมาเป็นทารกนะครับนี่จะเป็นสิทธิในข้อที่1ต่อไปสิทธิข้อที่2นั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองนะครับสิทธิข้อที่3นั่นก็คือได้รับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์และสุดท้ายคือสิทธิที่จะไม่ถูกทำร้ายนั่นเองนะครับนี่คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ในข้อที่1ครับต่อไปเรามาดูสิทธิที่2กันสิทธิที่นักเรียนที่เด็กๆที่ควรจะได้รับนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะครับเมื่อเด็กๆได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่พวกเขาควรได้ก็คือการปกป้องคุ้มครองคือการได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจและยังรวมไปถึงการคุ้มครองจากการใช้แรงงานผิดกฎหมายการทำงานอันตรายหรือขัดขวางการศึกษาในเรื่องสารเสพติดก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเด็กๆจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับจากสารอันตรายสารมีพิษและสิ่งเสพติดต่างๆอีกหนึ่งการคุ้มครองที่สำคัญยิ่งก็คือคุ้มครองจากการค้ามนุษย์นะครับการขายและการลักพาเด็กการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบโดยรัฐจะมีหน้าที่ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีอีกด้วยนี่คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับสิทธิที่จะได้รับการปกป้องในข้อที่1คือปกป้องจากอะไรบ้างปกป้องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับต่อไปข้อที่2ปกป้องจากอบายมุขอบายมุขตัวอย่างเช่นการพนันสารเสพติดต่างๆนะครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่นะครับนี่ก็เป็นอบายมุขนะครับต่อไปข้อที่3ปกป้องนะครับจากการถูกรังแกนะครับไม่ว่าใครจะมารังแกเราก็ตามอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่า

คนอื่นๆนะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการได้รับการปกป้องนะครับและสุดท้ายคือได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับนี่คือ2สิทธิที่พวกเราได้รับกันในฐานะที่พวกเราเป็นเด็กนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนเวลานักเรียนประสบพบเจอนะครับเกี่ยวกับเวลาไปเจอเหตุการณ์เช่นเจอเด็กโดนทารุณกรรมเจอเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับถ้าหากว่าทารุณกรรมนักเรียนหรือว่าทารุณกรรมเด็กนะครับเกินความจำเป็นนะครับก็อาจจะต้องโทรสายด่วนนะครับ1300นะครับซึ่งเป็นสายด่วนพม.นะครับจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องคอยเป็นหูเป็นตานะครับให้กับสังคมเพื่อให้สิทธิของเด็กนะครับได้รับการคุ้มครองนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสไลด์นี้กันดีกว่านักเรียนนี่คือโปสเตอร์นะครับรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กนะครับตัวอย่างนะครับเขาอาจจะเขียนว่าหยุดเมินเฉยกับสิ่งที่คุณเห็นนะครับสิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นอะไรบ้างครับนักเรียนก็คืออาจจะเป็นภาพที่มีผู้ปกครองนะครับทำร้ายร่างกายนักเรียนทำร้ายร่างกายเด็กนะครับหรือจะมีการทำร้ายร่างกายด้วยจิตใจก็มีนะครับต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนเห็นการโปสเตอร์นี้ก็จะเป็นเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนเด็กกำลังเป็นอะไรอยู่เป็นขอทานจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาถูกบังคับหรือว่าเต็มใจถูกบังคับใช่ไหมเด็กทุกคนนะครับไม่ควรที่จะมาเป็นขอทานแบบนี้นะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับนักเรียนนี่ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นยังไงต้องโทรสายด่วนโทรเบอร์อะไรนะจำได้ไหม1300นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กนะครับหรือนี่ทารุณกรรมหรือทำโทษนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นการทำโทษแท้จริงแล้วมันคือการทารุณกรรมเห็นไหมมันจะมีระดับความรุนแรงด้วยนะครับจากระดับความรุนแรงปานกลางนะครับนักเรียนก็อาจจะมีการตบเตะถีบต่อยนะครับการใช้ไม้เรียวการใช้ไม้แขวนนะครับนี่ก็คือเป็นการทำโทษเด็กหรือว่าการทารุณกรรมเด็กนะครับเกินความเหมาะสมเกินความจำเป็นนะครับหรือนักเรียนเห็นไหมระดับความรุนแรงเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเขาอาจจะใช้บุหรี่เคยเห็นบุหรี่ไหมเอาจี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นการทารุณกรรมเด็กนะครับน้ำร้อนเอาน้ำร้อนราดใส่ถ้าโดนน้ำร้อนราดใส่เป็นยังไงเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมครับหรือโดนกักขังนะครับนี่ก็ถือได้ว่าอยู่ในขอบข่ายของการทารุณกรรมนะครับดังนั้นพวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้ทำกันนั่นก็คือกิจกรรมออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กนั่นเองนะครับโดยนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้มีการเขียนสโลแกนลงไปนะครับอาจจะเขียนว่าหยุดใช้ความรุนแรงกับเด็กนะครับแล้วอาจจะมีการวาดภาพนะครับพฤติกรรมที่เป็นการทารุณกรรมเด็กนะครับแล้วก็ให้เขียนสายด่วน1300ไปด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความจำได้มากขึ้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเรากับเพื่อนเรากับคนรอบข้างของเราเราจะต้องโทรสายด่วนปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางหยิบกระดาษขึ้นมาทำโปสเตอร์ได้เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วหยิบกระดาษขึ้นมาเลยครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลย

หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดเอามือออกจากปากกาดินสอปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสร็จไหมยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงสียังไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจบเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับความก้าวหน้าของโปสเตอร์ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: และนี่นะครับก็จะเป็นผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้านะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ยังไม่ลงสีนะครับยังไม่ตกแต่งองค์ประกอบให้ครบนะครับตามโปสเตอร์เนาะดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าให้เป็นการบ้านนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับให้ทำเป็นการบ้านระบายสีลงสีให้เรียบร้อยและเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอผลงานกันนะครับทีนี้เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าสิทธิของเด็กนะครับที่เราเรียนไป2ข้อวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1สิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้เกิดเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้เกิดนะครับและเมื่อได้เกิดแล้วต้องได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองนะครับได้รับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสุดท้ายคือไม่ถูกทำร้ายนี่คือสิทธิข้อที่1ก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิข้อที่2ข้อนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านช่วยอ่านครูหน่อย
1: สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
0: มีอะไรบ้างครับสอง
1: ปกป้องจากอบายมุ
0: ขอบายมุขอบายมุขที่ครูยกตัวอย่างให้ไปมีอะไรบ้างจำได้ไหม
2: การพน
0: ัน สารเสพติดที่ต่างๆใช่ไหมครับนี่คืออบายมุขจริงๆแล้วเนี่ยอบายมุขเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับต่อไปข้อที่3คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการถูกรังแกและสิทธิข้อที่4คือสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับทีนี้เรามาประเมินตัวเองกันดีกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ในวันนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนวันนี้ได้ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนทำได้ตามเวลาที่ครูกำหนดนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากนะครับตามที่เวลากำหนดนะครับก็คือสัก 80% ละกันนักเรียนคิดว่าเราทำ

0: ได้ 80% ประเมินได้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนทำได้ประมาณ 50% นะครับประเมินได้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้าทำโปสเตอร์เนี่ยได้ประมาณได้น้อยกว่า 50% ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้โหเกิน 80% นะครับยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างไม่เป็นไรครับเอามือลงสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับยอดเยี่ยมมากครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะได้มาเรียนกันต่อนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในสังคมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: หมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิด

0: ายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีอาร์ทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ัตยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
0: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
1: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
2: เราจะขี่ม้ากันเพื่อไปออกกำลังกายกันไหมครับ
1: เอาครับ
2: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้วเบาเบาเบาเบาเบาฮึบนี่มือมาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อยกขึ้นเอาย่อยกขึ้นย่อยกขึ้นเอามาเตรียมมา
3: ผู้ชนมาควบกันมาขี่มากันกล้วย
2: ใช่
3: เฮ้ยเฮ้ย

เอาพยศหน่อยดิมาแล้วมาสี่สามสองด้านข้าง

0: ชวนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
1: เอาใหม่ป่ะฮึบฮึบฮึบอยู่กับที่มามามาเคลื่อนที่มาโอเค

0: เอาไหมนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายเธอทำใช่ไหม

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ใช่เลย
1: เราเป็นเดือดตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เธออย่าทำใช่ไหมนึก
0: ถึงออกไปเลย
2: มาลอยมาเสริมกำลังฉ
0: ัน
2: จะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหมนึกถึงออกไม่
0: ไป 2 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไป 2

กระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่าย

ค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

0: งอค้อนกระดาษงองอค้อนงองอค้อนกระดาษ
1: โอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามดีดตัวไปนิดนึง

ขาดึง4 3 2แล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมา

0: ขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มีอย่างยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยังยิงเยาปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่เป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

0: แหวนครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แว่นเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แว่นมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนี้

0: ดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
1: ว้า
0: อะไรกันฝนตกหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
2: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหร
2: อเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: ันมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิตตี้ว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นแล้วเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็ทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัสเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับคะแนนถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่ 5:00 น.มาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนำ1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: แล้วคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
1: ใช
0: ่แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกัน

0: เรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่น
1: ะ
0: ตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสสิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
1: คะ
0: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องออมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินวาชินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: กับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตร
1: ี
0: นะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโอ้โหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 27แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะและก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยน
1: ะ
0: ที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจและได้รางวัลพิเศษด้วยน
1: ะ
0: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัยเจ็ดเซียนแต่สุดท้ายเนี่ยเจ็ดเซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
1: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 ไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลง

0: ทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ช่วยเราติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
2: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ถ้าคิดจากแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร.1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สาย

มชลทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร .1 ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลในการตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วโดยประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับและก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดฉีดทายในที่จะป้องกันให้โดยเร็วขึ้นใช่ครับไหนอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่16เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อจะอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอยู่แล้วอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับตอนนี้เรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วร.3 ร.4 ร.5 นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

Thank you.

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้ว

0: บัติของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรดูที่หน้าจอเลยดูที่หน้าจอเลยเรื่องอะไรลูกสำหรับวันนี้เรื่องอะไรครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงก็คือนาฏยศัพท์ที่เราเรียนไปนะครับแล้วก็ภาษาท่านาฏศิลป์ที่เราเรียนไปวันนี้เราจะได้นำมาประกอบในบทเพลงนั่นเองแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปได้เลยครับก่อนอื่นมาทราบจุดประสงค์กันก่อนเลยนะครับข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและความสำคัญของการฝึกร้องเพลงได้นะครับข้อที่2ครับนักเรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงเขมรกำปอเพลงอะไรนะลูก
1: เขมรกำปอ
0: เคยได้ยินไหมเพลงนี้เคยได้ยินไหมยังไม่เคยเดี๋ยววันนี้แหละเราจะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันยืดหลังตรงนะครับข้อสุดท้ายจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับยากไหม3ข้อนี้ไม่ยากนะครับเอาละฮะคุณครูจะให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิได้นะแต่หลังจะต้องตรงเหมือนเดิมนะครับหลังจะต้องตรงเหมือนเดิมปลายทางด้วยนะครับสามารถนั่งขัดสมาธิได้เลยนะครับแต่หลังต้องตรงนะเอาละก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาใหม่เราก็จะต้องทบทวนความรู้เดิมกันก่อนยังจำได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูมีภาพอยู่2ภาพนักเรียนสังเกตที่หน้าจอนะลูกมีภาพที่1และภาพที่2นะครับภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนภาพใดลูกภาพที่เท่าไหร่นะภาพที่1ต้นทางตอบว่าภาพที่1ปลายทางล่ะครับตอบว่าภาพที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่1เป็นภาพที่1นั่นเองตบมือจำได้ใช่ไหมไม่ยากนะครับมีภาพต่อไปภาพต่อไปสังเกตที่หน้าจอนะครับภาพที่1และภาพที่2ภาพใดสัมพันธ์กับข้อความตอบอีกทีหนึ่งภาพที่2ใช่ไหมภาพที่2ใช่ไหมลูกดูเฉลยเลยถูกต้องปรบมือครับมันคือท่าที่นี่ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนไปนะครับต่อมาลูกสังเกตที่หน้าจอภาพใดสัมพันธ์กับข้อความเสียงเริ่มเบาเสียงเริ่มเบาภาพที่1หรือภาพที่2ภาพที่1ปลายทางแล้วครับคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเรามาเฉลยกันเลยนะครับภาพที่1นั่นเองตบมือถูกต้องนะครับก็คือท่ายืนนะทบทวนไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับนั่นก็คือการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงนะครับวันนี้คุณครูมีเพลงเพราะชวนฟังนะครับเป็นชื่อว่าเพลงเขมรกำปอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับว่าเพลงนี้ไพเราะขนาดไหนนะลูกนะยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นนะครับพร้อมนะ
2: เพลงเขมรกำปอ

0: จบไปแล้วจบไปแล้วนะครับเป็นยังไงลูกเพลงเขมรกำปอไพเราะไหมไพเราะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฝึกร้องเพลงเขมรกำปอนะลูกนะเราจะต้องมาฝึกอ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะครับทำไมจะต้องฝึกอ่านเนื้อเพลงนะลูกนะดูนะนักเรียนจะได้สังเกตคำควบกล้ำและตัวสะกดและอ่านออกเสียงของแต่ละคำให้ชัดเจนนะครับโดยอ่านไปพร้อมๆกันนะนี่คือเนื้อเพลงนะนี่คือเนื้อเพลงนะลูกยืดหลังหลังตรงนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันแต่อย่าลืมออกเสียงให้ชัดเจนนะครับพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มเลย1 2 3ครูอ่านก่อนหนูอ่านตามนะป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพัน
1: มาช่วยกัน
0: ชมไพร

0: ณเพื่อนเอ่ย
1: ณเพื่อนเอ่ย
0: ให้เพลิดเพลิน
1: ให้เพลิดเพลิน
0: มาช่วยกัน
1: มาช่วยกัน
0: มาช่วยกันชมใคร
1: มาช่วยกันชมใคร
0: ณเพื่อนเอ่ย
1: ณเพื่อนเอ่ย
0: ให้เพลิดเพลินนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเนื้อที่ซ้ำกันนะอ่ะต่อนะลูกนะอ่ะดูความหมายก่อนคำว่าวิหกนักเรียนรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไร
1: นก
0: คืออะไรนะ
1: นก
0: คือนกเก่งมากนะครับอ่ะดูคำต่อไปซิมีคำไหนที่จะต้องแปลอีกชมไพรชมไพรแปลว่าอะไรชมป่าดูป่าใช่ไหมไพรก็คือป่าตบมือสิเก่งมากนะครับชมไพรก็คือชมป่านั่นเองทีนี้เนื้อเพลงต่อนะอีกครึ่งเพลงหลังนะลูกนะต่อนะป่านี้เขาว่ามีความสุข
1: ป่านี้เขาว่ามีความสุข
0: สนุกดั่งเชื้อเชิญให้ก้าวเดิน
1: ให้ก้าวเดิน
0: ให้ก้าวเดินชมไพร
1: ให้ก้าวเดินชมไพร
0: ณเพื่อนเอ่ย
1: ณเพื่อนเอ่ย
0: วิไลตา
1: วิไลตา
0: ให้ก้าวเดิน
1: ให้ก้าวเดิน
0: ให้ก้าวเดินชมไพร
1: ให้ก้าวเดินชมไพร
0: ณเพื่อนเอ่ย
1: ณเพื่อนเอ่ย
0: วิไลตา
1: วิไลตา
0: เดี๋ยวดูสไลด์นี้มีคำไหนบ้างวิไลตาแปลว่ารู้ไหมอะไรนะงามตาตบมือเก่งมากนะครับก็คืองามตานั่นเองนะอ่ะเราฝึกอ่านเนื้อเพลงไปแล้วทีนี้ขั้นตอนของการฝึกนะลูกสังเกตที่หน้าจอสังเกตที่หน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูข้อที่1ก่อนเลยนักเรียนนั่งหลังตรงหลังตรงหรือยังวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมนะลูกนะดูข้อที่2ใช้มือกระทบจังหวะเบาๆนะเวลาเราร้องเพลงลูกเราจะต้องให้จังหวะกับตัวเองเนาะกระทบจังหวะเบาๆนะข้อที่3ร้องด้วยความดังพอเหมาะเนาะถ้าเราตะโกนเลยเนี่ยเสียงมันจะดังเกินนะมันก็ไม่เหมาะนะลูกนะหรือว่าถ้าเราร้องเบาเลยร้องอยู่ในคอคนอื่นก็ไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกร้องเพลงนะลูกความดังจะต้องพอเหมาะบวกกับไพเราะด้วยนะครับนะยืดหลังตรงนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงเขมรกำปอกันนะครับโดยที่คุณครูนั้นจะร้องก่อนแล้วนักเรียนก็ฝึกร้องตามนะยืดหลังตรงยืดหลังตรงพร้อมนะลูกนะครูจะร้องให้ฟังก่อนป่านี้เขาว่ามีวิหกนักเรียนร้องตาม1 2และ3
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหก
0: อีกครั้งหนึ่ง1 2 3
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหก
0: เก่งมากนะครับต่อเลยต่อเลยเหล่านกนับร้อยพันหนึ่งสองสาม
1: เหล่านกนับร้อยพัน
0: เอาละทีนี้ต่อกันซิหนึ่งบรรทัดรวมกันมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นนะครับยืดหลังพร้อมนะครูร้องก่อนร้องตามนะป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันหนึ่งสองสาม
1: ป่านี้เขามีวิหก
0: เหล่าน
1: ก
0: นับร้อยพันเอามายังช้าไปนิดนึงนะครับหนึ่งสองสาม
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหก
0: เหล่านกนับร้อยพันได้ไหมได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกฝึกตามไปนะครับครูขออีกหนึ่งครั้งสิอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งยืดหลังตรงหนึ่งสองและสาม
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพัน
0: ได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมไหนลองเทส เอาเป็นฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก่อนนะ1 2และ3
1: นี่เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพัน
0: อ้าวฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างยืดหลังตรงนะ1 2และ3
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพัน
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาต่อในบรรทัดที่2

0: ขาจะร้องว่าม
1: าช่วยกันมาช่วยกันชมไพร
0: เริ่มซ้ำละเริ่มซ้ำละอีกหนึ่งครั้งนะ
1: มาช่วยกันมาช่วยกันชมไพร
0: ยืดหลังร้องตามครู1 2และ3
1: มาช่วยกันมาช่วยกันชมไพร
0: อีกหนึ่งครั้ง1 2และ3
1: มาช่วยกันมาช่วยกันชมไพร
0: ทีนี้ถ้าสองบรรทัดรวมกันจะได้ไหมได้ไหมลูกแปลทางได้ไหมลูกได้นะเราจะร้องสองบรรทัดรวมกันนะอ่ะโดยครูร้องก่อนนะ1 2และ3
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพร
0: อ่ะทีนี้นักเรียนนะครับหลังตรง1 2และ3
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพร
0: สังเกตได้ว่านับร้อยพันมันจะค่อนข้างที่จะติดกับมาช่วยกันนะมันจะติดกันนะมันจะไม่ห่างกันมากนะลูกนะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3
1: ป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพร
0: ได้ไหมได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกได้นะได้แล้วต่อเลยนะต่อเลยนะอ่ะต่อนะลูก
1: นะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลิน
0: อ่ะพร้อมยืดหลัง1 2และ3
1: นะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลิน
0: อีก1ครั้ง1 2และ3
1: นะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลิน
0: 3บรรทัดรวมกัน3บรรทัดรวมกันนะทีนี้ครูไม่ร้องนำละร้องไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลังพร้อมนะ1 2และ3

มาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินได้ไหมได้ไหมจะค่อนข้างติดกันนะเนี่ยมาช่วยกันกับนะเพื่อนเอ่ยเนี่ยจะเร็วหน่อยนะครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3

ช่วยกันชมไพรณเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินคราวนี้ดูที่หน้าจอดีๆนะลูกบรรทัดที่4จักง่ายละเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะซ้ำกันใช่ไหมมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรณเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินซ้ำกับบรรทัดที่2และบรรทัดที่3นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะร้องทั้ง5บรรทัดนี้เลยทั้งสไลด์นี้เลยนะครับอ่ะยืดหลังยืดหลังนะ1 2และ3

มาช่วยกันชมไพรณเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรณเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินได้ไหมได้ไหมได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางลองร้องโดยที่ไม่มีเสียงครูนะลองดู

0: ืดหลังตรงนะครับพร้อมนะ1 2และ3
1: พระมีพระวมีวีโ
0: คเก่งมาก

0: ชมใครนะเพื่อนเอ่ยให้เพลินเพลิน
1: เก่งมากปรบมือยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยอันนี้คือครึ่งเพลงแล้วครึ่งเพลงแล้วนะนี่ครึ่งเพลงอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูครึ่งเพลงหลังครึ่งเพลงหลังครึ่งเพลงหลังทำนองมาจากคล้ายกันเลยทำนองคล้ายกันเลยเปลี่ยนแค่เนื้อร้องบางท่อนนะลูกนะอ่ะสังเกตที่หน้าจอสังเกตที่หน้าจอนะอ่ะสำหรับครึ่งเพลงละครึ่งเพลงหลังเขาจะร้องเหมือนเดิมอ่ะฟังคุณครูก่อนฟังคุณครูก่อนคุณครูจะร้องให้ฟังนะอ่ะป่านี้เขาว่ามีความสุขสนุกดังเชื่อเชิญให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไพรนะเพื่อนเอ่ยวิไลตาให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไพรนะเพื่อนเอ่ยวิไลตาเป็นอันจบเพลงนะเห็นไหมทำนองคล้ายกันเลยเปลี่ยนแค่เนื้อเพลงบางช่วงเท่านั้นเองนะลูกนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนร้องพร้อมกับคุณครูเลยนะเพราะว่าเราฝึกท่อนแรกมาละเราได้ทำนองละนะทีนี้แค่เปลี่ยนเนื้ออ่ะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางนะอ่ะพร้อม1 2และ3ลูก

ก่งมากอ่ะทีนี้คุณครูจะให้ร้องเองร้องเองร้องเองได้ไหมได้ไหมได้นะอ่ะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับร้องพร้อมกัน1 2และ3

ได้ไหมปรบมือจบแล้ว1เพลง1เพลงแต่เดี๋ยวเราลองมาร้องกับเพลงที่ครูจะเปิดให้นะลองร้องพร้อมกับเพลงดูนะครับโดยที่คุณครูมีเนื้อเพลงมาให้นักเรียนสังเกตที่หน้าจอนะร้องตามเพลงที่ครูจะเปิดนะอ่ะยืดหลังตรงยืดหลังตรงมือสามารถเคาะจังหวะได้เบาๆอย่างที่คุณครูบอกนะให้จังหวะนะครับ

กเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับในการที่เราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะดูคำชี้แจงนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ในการฝึกร้องเพลงเขมรกำปอหลังจากนั้นให้ออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูจะต้องให้เพื่อนออกมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยแนะนำนะครับและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนะยึดหลังลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้จับครูหรือแบ่งกลุ่มในการฝึกร้องนะยึดหลังยึดหลัง

เอาล่ะครับนักเรียนฝึกปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกยากไหมไม่ยากทำได้ใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะครับกลุ่มตัวแทนนักเรียนนะออกมาปฏิบัตินะครับหน้าชั้นเรียนนะอ่ะกลุ่มไหนจะออกมาบ้างไหนยกมือซิเอาละอ่ะเอางี้อ่ะกลุ่มนู้นก่อนเลยกลุ่มนู้นก่อนเลยนะครับอ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยมาลูกพร้อมนะยืนให้ดียืนให้ดีอ่ะยืนให้ดีนะครับอ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ1 2และ3

จบแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นยังไงร้องเพราะไหมเพราะไหมลูกร้องเพราะด้วยนะอ่ะเยี่ยมมากอ่ะประจำที่เลยกลุ่มไหนอยากจะออกมาอีกมีไหมมีไหมกลุ่มไหนอยากจะออกมาอีกอ่ะกลุ่มที่สองมาอ่ะกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ยกมือก่อนนะอ่ะมาลูกใครจะถือไมค์จ๊ะอ่ะใครถือไมค์ยืนให้ดียืนให้ดีนะยืนให้เรียบร้อยอ่ะเมื่อพร้อมแล้ว1 2และ3ลูกป้า

จบแล้วปรบมืออ่ะเยี่ยมมากประจำที่นะครับมีกลุ่มไหนอีกลูกยกมือสิกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่ะผู้ชายอ่ะยืนขึ้นเอามาฟังผู้ชายร้องกันบ้างนะครับมาฟังผู้ชายร้องกันบ้างอ่ะใครถือไมค์ใครถือไมค์อ่ะเอามาฟังหนุ่มๆมาฟังหนุ่มๆอ่ะพร้อมนะพร้อมนะดูได้นะ1 2และ3

0: บมือให้เพื่อนกลุ่มผู้ชายอ่ะประจำที่ประจำที่นะอ่ะเก่งมากมีกลุ่มไหนอยากจะออกอีกอยากออกไหมอยากออกไหมอ่ะมาฝึกมาอ่ะออกมาลูกกลุ่มนี้อยากด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนเนาะให้กลุ่มนี้ก่อนเนาะดูนี้ได้เลยนะดูเนื้อได้เลยนะครับอ่ะพร้อมนะปลายทางด้วยนะคะคุณครูขอตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับอ่ะต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะอ่ะ1 2และ3
1: 6เหล่านกนับร้อยพันมาช่วยกัน
0: yeah.
1: มาช่วยกันชมภัยนะเพื่อนเอ่ยให้เพิดเพิดมาช่วยกัน

ปรบมือเยี่ยมมากนะครับเมื่อกี้มีอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมอ่ะผู้ชายมาเขาจะถือไม้เขาจะถือไม้ลูกดูตรงนี้นะดูได้เลยนะครับดูเนื้อได้เลยนะปลายทางด้วยนะลูกผู้ฟังพร้อมไหมผู้ฟังพร้อมไหมยืดหลังตรงผู้ฟังพร้อมแล้วยืดหลังตรงนะต้นทางพร้อม1 2และ3

0: พื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินมาช่วยกันมาช่วยกันชมพลายนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินป่านี้เขาว่ามีความสุขสนุกดังเชื่อเชิญให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมใครนะเพื่อนเอ่ยวิไลตาให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมใครนะเพื่อนเอ่ยวิไลตา
1: ปรบมือเก่งมากนะครับอ่ะประจำที่ประจำที่ประจำที่มีใครอยากออกอีกบ้างไม่มีนะไม่มีนะอ่ะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงเขมรกำปอเป็นยังไงยากไหม
2: ไม
1: ่
2: ยาก
1: ไม่ยากเลยนะครับสำหรับเพลงนี้เนาะอ่ะซึ่งเดี๋ยวในครั้งหน้าลูกเราจะใช้เพลงนี้แหละในการที่เราจะมาประกอบท่าทางนะเราจะนำท่าทางเนี่ยมาใส่ในบทเพลงนี้เพราะฉะนั้นนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกด้วยนะฝึกร้องให้ได้เมื่อเราร้องได้เรานั้นก็จะทำท่าทางได้ถูกต้องนั่นเองนะครับเนาะกลับไปถ้ามีเวลาว่างก็ฝึกทบทวนนะครับเพลงนี้เพลงเขมรกำปอนะสำหรับการสรุปสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวครูจะให้ร้องพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบนะร้องพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวครูหาเนื้อเพลงให้ก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหม
2: พร
1: ้
2: อม
1: พร้อมนะรอบสุดท้ายสำหรับวันนี้ร้องให้ดีเลยนะอย่าลืมร้องด้วยความดังที่พอเหมาะไม่ต้องตะโกนนะไม่ต้องตะโกนแล้วก็ไม่ต้องเบาเกินอ่ะพร้อมยืดหลังยืดหลังลูก1 2และ3

0: เยี่ยมมากร้องได้ทุกคนเลยนะครับอ่ะทีนี้อ่ะเราจะมาสรุปสำหรับวันนี้นะลูกนะดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะดูที่หน้าจอนะวันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงเนื้อเพลงแต่เนื้อเพลงของคุณครูไม่สมบูรณ์มันจะมีบางช่วงที่หายไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมช่วงที่หายไปกันนะครับโดยที่ดูตัวเลือกของครู1ก็คือมาช่วยกันชมไพรนะตัวเลือกที่2ให้เพลิดเพลินและตัวเลือกที่3ป่านี้เขาว่ามีวิหกนะอ่ะทีนี้มาดูตัวเลือกด้านล่างอ่ะหนูคิดว่าจะต้องเรียงอย่างไรลูกดูเดี๋ยวดูดีๆนะดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนอะไรนะ3 1 2เป็นตัวเลือกที่เท่าไหร
1: ่
0: เป็นตัวเลือกที่2หรอปลายทางแล้วครับปลายทางคิดว่าใช้ตัวเลือกไหนถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะต้นทางตอบว่าตัวเลือกไหนนะตัวเลือกที่2ใช่ไหมลูกตัวเลือกที่2ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้คำตอบกันนะครับว่าถูกหรือไม่ถูกถูกต้องปรบมือง่ายมากมันง่ายมากนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาใช้คำตอบอีกทีหนึ่งนะครับตัวเลือกที่3ใช่ไหมป่านี้เขาว่ามีวิหกอยู่ด้านนี้นะลูกอ่ะต่อมามาช่วยกันชมไพรก็จะเป็นตัวเลือกที่1เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวเลือกที่3และตัวเลือกที่1ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวที่2เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในข้อที่2ตรงนี้เป็น3 1และ2ถูกไหมลูกถูกนะอ่ะดูต่อดูต่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะสังเกตที่หน้าจอตัวเลือก3ตัวเลือกอ่ะแล้วดูด้านล่างอ่ะนักเรียนคิดว่าต้องตอบตัวเลือกไหนตัวเลือกไหนอ่ะฝั่งนี้ตอบตัวเลือกไหน1หรือ2เอา1เหรอเอา1เหรอ1หรือ2 1ฝั่งนี้ล่ะลูก1เหรอ1ใช่ไหมถ้าตัวเลือกที่1มันก็จะเป็นเรียงกันเลยนะ1 2และ3ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวมาเช็คคำตอบอ่ะตัวเลือกที่1ก็คือป่านี้เขาว่ามีความสุขถูกไหมอ่ะถูกตัวเลือกที่1นั่นเองนะป่านี้เขาว่ามีความสุขนะ2ก็คือสนุกดังเชื้อเชิญและตัวเลือกที่3วิไลตานะครับอ่ะและนี่ก็คือการเติมเนื้อเพลงให้ถูกต้องจากที่เราได้เรียนกันไปนะครับอ่ะเอาล่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรลูก
2: ใช้นาฏยศาสตร์และภาษาผ้าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลง
0: จะเป็นชั่วโมงที่ต่อกันนะครับชั่วโมงนี้เราฝึกร้องเพลงไปแล้วนะครับอย่าลืมอย่างที่คุณครูฝากไว้นะกลับไปฝึกร้องให้แม่นเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันคุณครูก็จะนำท่าทางต่างๆมาให้นักเรียนได้ฝึกนะลูกนะในบทเพลงนี้นะเอาละสำหรับในชั่วโมงนี้นะลูกคุณครูก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นหมึกแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm happy too. Thank you. And how about teachers and students from the other school? Are you happy?Yes, I'm glad to hear that you're happy. ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อบทเรียนของวันนี้กันนะครับบทเรียนของวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับ giving advice นะครับ giving advice นะครับทีนี้เดี๋ยวครูอั๋นขอถามก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลองบอกครูอั๋นสิครับเรื่องเกี่ยวกับ illness ใช่ไหมลูกเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเด็กๆพอจำอาการอะไรได้บ้างลูก
2: Headache. อ
0: ะไรครับ Headache ปวดหัวอะไรอีก
2: Cold
0: เป็นหวัด
2: Stomachache
0: คือปวดท้องอาการอะไรอีกลูก Toothache ปวดฟัน Sore throat คือเจ็บคอนั่นเองอะล่ะนะครับนั่นคืออาการที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแต่เด็กๆครับพอเราได้ยินนะครับว่าเพื่อนมีอาการป่วยดังกล่าวเราควรที่จะมีคำอะไรลูกบอกขวัญสิคำแนะนำเก่งมากนะครับพอเราดีว่าเพื่อนไม่สบายป่วยเราก็ต้องมีคำแนะนำให้เพื่อนไปทำอะไรลูกไปหาหมอพักผ่อนหรือทานยานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำนะครับกับเพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะครับข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับ2พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้3เขียนถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้อย่างที่ขวัญบอกเลยนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะต้องแนะนำเพื่อนนะครับที่มีอาการเจ็บป่วยได้นะครับก่อนอื่นเลย let's review นะครับในช่วง let's review เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วกัน let's have a look first picture can you guess what's the matter with her อะไรลูก
1: headache
0: ใช่ไหม very good headache แปลว่าปวดอะไรลูกปวดหัวปวดศีรษะนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆจำโครงสร้างประโยคได้ไหมลูกถ้าคุณครูอ่านถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? คุณเป็นอะไรถ้าเราจะตอบว่าเรามีอาการปวดศีรษะหรือปวดหัวเราจะตอบว่าอย่างไรครับมีใครยังจำได้ไหม I have got Very good อีกครั้งนึงลูก
1: I have got
0: ทีนี้เดี๋ยวครูอ่านจะถามนะครับเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเราบอกขวัญหน่อยสิครับว่าฉันมีอาการปวดศีรษะนะครับเดี๋ยวขวัญถามก่อนนะ 1 2 3 go What's the matter with you
1: I have got a headache
0: Very good I have got a headache ฉันมีอาการปวดหัวนั่นเองพอขวัญได้ยินปุ๊บขวัญก็ต้องแสดงความเสียใจว่า I'm
1: sorry
0: Very good I'm sorry to hear that I'm sorry to hear thatนะครับต่อไปผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงลูกไอจนยังไงนะก็คือเจ็บคอนั่นเองนะครับยังจำคำว่าเจ็บคอภาษาอังกฤษได้ไหมลูกเราออกเสียงว่าไงครับ Very good sore throat
1: sore throat
0: throat
1: sore throat
0: มีอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับเด็กๆลองถามครูอันบ้างว่าครูอันมีอาการเป็นอย่างไรพร้อมกัน 1 2 3 go Very good ครูอันตอบว่า I have got a sore throat มีอาการเจ็บคอนั่นเองพอได้ยินคุณครูอันป่วยแล้วเด็กๆจะต้องแสดงความเสียใจ

0: พูดว่ายังไงลูก I'm sorry to hear that very good เก่งมากเลยผู้หญิงคนนี้มีอาการเป็นไงครับปวดฟันปวดฟันภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ยนะครับอ่านคุณลูก
1: toothache
0: มีอาการปวดฟันนั่นเอง What's the matter with you?
1: I'm sorry
0: to hear that นะครับ and then ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรครับเป็นหวัดใช่ไหมป่วยอาการหนาวเย็นนะครับก็คือคำว่าอะไรครับ cold นั่นเองนะครับ repeat after me cold นะครับcold ในที่นี้นะครับแปลว่าเป็นหวัดนั่นเองนะครับลองถามคุณครูอ่านสิครับว่าหวัดเป็นอะไร
1: what
0: goWhat's the matter with you นะครับขวัญตอบว่า I have got a cold นะครับขวัญเป็นหวัดนั่นเอง very good นะฮะ I'm sorry to hear that ผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมคือคำว่า fever นั่นเองนะครับแล้วพ่อลูก
1: fever
0: แปลว่ามีไข้นะครับนั่นเองนะครับเป็นไข้นั่นเองตัวร้อนอาการที่มีไข้นะครับนะเราจะใช้คำว่า fever นั่นเอง next ผู้หญิงคนนี้ปวดท้องอยู่คือคำว่าอะไรลูก
1: stomachache
0: แปลว่าปวดท้องนั่นเองนะครับทีนี้อาการนี้คืออะไรลูกจำได้ไหมคำว่าอะไรลูก
1: earache
0: แปลว่าการปวดหูนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญดิสครับว่าอาการปวดหูเนี่ยเรามีสาเหตุอะไรได้บ้างที่มันทำให้เราปวดหู
2: ว
0: ่ายน้ำอะไรอีกลูกอะไรนะฮะฟังเพลงดังๆนานๆมีอะไรอีกบ้างแค่หูใช่ไหมลูกเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรา earache นะครับหรือว่าปวดหูนั่นเองทีนี้ล่ะนอกจากเราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างการถามตอบอาการนะครับเด็กๆดูครับผู้หญิงคนนี้เขามีอาการเป็นอะไรลูกบอกขวัญสิปวดฟันลองถามเขาหน่อยว่าอาการคุณเป็นอย่างไร1 2 3 go พร้อมกัน
1: What's the matter with you
0: อย่าลืมตัว apostrophe s ตรงนี้นะลูก
1: What's the matter with you
0: ทีนี้ถ้าเราเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้เราลองบอกดูสิครับว่าฉันมีอาการปวดฟันนะครับเป็นภาษาอังกฤษเราจะตอบได้ว่าไงลูกพร้อมกัน 1 2 3 go Very good I have got a toothache เห็นไหมครับฉันมีอาการปวดฟันนั่นเองเมื่อเราได้ยินว่าเพื่อนป่วย What would you say Very good I'm sorry to hear thatเสียใจด้วยนะเสียข่าวว่าเธอป่วยนะครับทีนี้ถามครูอันบ้างว่าขวัญเป็นอะไรพร้อมกัน 1 2 3 go
1: What's the matter with you
0: ครูอันมีอาการเป็นไงลูกบอกสิปวดท้องขวัญก็จะพูดได้ว่า I have got a stomachache นะครับมีอาการปวดท้องนั่นเองเมื่อได้ยินครูอันป่วย What would you say?
1: I'm sorry to hear that
0: นั่นเองเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวครูอันถามบ้างแล้วให้เราตอบว่ามีอาการเจ็บคอไอจนเจ็บคอเลยทีนี้ครูอันถามว่า What's the matter with you ทีนี้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าหนูมีอาการเจ็บคอภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าไงครับ

0: Very good. A sore throat. I have got a sore throat. นะครับมีอาการเจ็บคอครูอันก็จะพูดต่อว่า I'm sorry to hear that. ครับเอาละทีนี้อย่างที่ขวัญได้บอกไปข้างต้นว่าวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่าควรรับประทานยาควรไปหาหมอควรนอนพักผ่อนนะครับภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเราจะแนะนำได้ว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามารู้จักคำว่าแนะนำก่อนคำแนะนำนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า advice again please advice แต่ทีเนี้ยวันเนี้ยมันมีคำแนะนำหลายคำครูอันก็เลยเติม s เข้าไปนะครับเราจะอ่านว่า advicesAdvices แปลว่าคำแนะนำนั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเราพอจะมีคำแนะนำอะไรบ้างเวลาที่เราได้ข่าวว่าเพื่อนป่วยยกตัวอย่างให้ขวัญฟังหน่อยสิครับเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกมีไหมแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างเวลาเพื่อนป่วยเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกอย่างเช่นเพื่อนปวดฟันเราควรจะแนะนำว่าอย่างไรดีไปหาหมอฟันถ้าเพื่อนปวดท้องเราควรแนะนำว่าไงดีลูกรับกินยาหรือว่าไปหาหมอใช่ไหมเพื่อนปวดหัวกินยาหรือนอนพักผ่อนก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเป็นภาษาอังกฤษบ้างคำแนะนำแรกเลยนะครับคำแนะนำแรกเลยนะครับเด็กๆลองดูซิว่าเขาผู้ป่วยคนนี้เขาไปไหนไปหาหมอใช่ไหมไปพบแพทย์นะครับถ้าเราจะแนะนำว่าคุณต้องไปหาหมอนะเราก็สามารถพูดได้ว่า go to see a doctor เด็กๆอ่านตามครูลูก go to see a doctor go to see a doctor อีกครั้งนะGo to see a doctor. แปลว่าควรไปพบแพทย์หรือว่าควรไปหาหมอนั่นเองนะครับทีนี้คำแนะนำต่อมาเพื่อนป่วยปวดฟันเราก็ควรจะแนะนำเพื่อนไปหาหมออะไรลูกหมอฟันนะครับทีนี้ถ้าเราจะแนะนำว่าควรไปหาหมอฟันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า go to seeA dentist. เมื่อกี้ go to see a doctor ไปหาหมอทั่วไปใช่ไหมลูกแต่นี่เพื่อนปวดฟันเราก็ต้องแนะนำไปหาหมออะไรครับซึ่งคำว่าหมอฟันภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรนะเราเรียนมาแล้วคำนี้เด็กๆลองอ่านออกเสียงคุณฟันฟังหน่อยครับ dentist อีกครั้งนึง
1: dentist
0: very good dentist,
1: dentist.
0: อ่านออกเสียงตามคุณใหม่
1: go to see
0: a dentistGo to see a dentist. เด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าเราย้อนกลับไปคำแนะนำแรกที่เราบอกว่า go to see a doctor ไปหาหมอทีนี้เด็กๆลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่ากรณีไหนบ้างที่เราแนะนำเพื่อนควรแนะนำเพื่อนไปหาหมอทั่วไปเพื่อนป่วยเป็นอะไรปวดหัวไม่สบายปวดท้องได้ไหมได้ทีนี้กรณีที่เราบอกว่า go to see a dentistแนะนำเพื่อนไปหาหมอฟันกรณีไหนบ้างบอกครูซิปวดฟันฟันผุต่างๆนั่นเองนะครับเก่งมากโอเค next ภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกบอกขวัญหน่อยดื่มน้ำใช่ไหมกำลังดื่มน้ำดังนั้นถ้าเดี๋ยวคุณขวัญจะถามใหม่กรณีไหนบ้างที่เราแนะนำเพื่อนให้ดื่มน้ำ
1: เจ็บคอ
0: นะครับดังนั้นคำว่าดื่มน้ำเยอะๆนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าDrink a lot of water. เดี๋ยวอ่านตามครูครับ Drink
1: a lot
0: of
1: water.
0: Drink
1: a lot of
0: water.
1: Drink a lot of water.
0: คำว่า drink a lot of water นะครับแปลว่าดื่มน้ำให้เยอะๆกรณีไหนบ้างลูกที่เราบอกเพื่อนให้ดื่มน้ำเยอะๆเจ็บ

0: พอนั่นเองนะครับอีกครั้งลูก
1: drink
0: a lot of
1: water
0: drink a lot of waterต่อไปคำแนะนำต่อไปนะครับคำแนะนำต่อไปนะครับเขาทำอะไรลูก
2: ก
0: ินยานั่นเองนะครับกินยาทีนี้กินยาก็คือเพื่อนเขา

0: Medicine.
1: Take some medicine.
0: แปลว่ารับประทานยานั่นเองหรือว่ากินยานั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายแนะนำให้เพื่อนทำอะไรลูกทำอะไรครับนอนพักผ่อนนั่นเองนะครับคำว่าพักผ่อนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า take a rest louder please take a rest ทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับเมื่อสักครู่คำแนะนำแรกคือคำว่าอะไรครับ go to see เอาใหม่นะคำแนะนำแรก go to see a doctor คำที่สองคำแนะนำที่สอง go to see a dentist นะครับก็คือไปหาหมอฟันต่อไปคำที่สามจำได้ไหมเพื่อนมีอาการเจ็บคอเยอะๆเราต้องแนะนำให้เพื่อนดื่มน้ำเยอะๆ drink a lot of water very good ต่อไปคำแนะนำที่สี่จำได้ไหมให้รับประทานยาอ่านคุณลูก take some medicine ส่วนอันที่5คือแนะนำให้เพื่อนพักผ่อนนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า take a rest ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าการแนะนำเพื่อนเนี่ยเราจะแนะนำด้วยวิธีการใดนะครับเช่นเดิมเลยครับเวลาที่เราแนะนำแสดงว่าเราจะต้องมีการพูดคุยสนทนากันถูกต้องไหมลูกต้นน้ำนะทีนี้ช่วยถามคุณครูอั๋นหน่อย I'm sorry เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูอั๋นถามแล้วเด็กๆเรียนตอบสมมุติว่านักเรียนปวดหัวทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางและก็เด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะถามนะฮะแล้วเดี๋ยวนักเรียนตอบว่าพวกหนูมีอาการปวดหัวนะครับควรถามว่า What's the matter with you เด็กๆตอบว่ามีอาการปวดหัวพร้อม 1 2 3 go พอขวัญได้ยินปุ๊บนะครับขวัญก็แสดงความเสียใจเป็นอันดับแรกเลยด้วยการพูดว่า I'm sorry to hear that แต่มันยังไม่จบนะครับขวัญอยากจะแนะนำนะครับนักเรียนนะครูอั๋นอยากจะแนะนำนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนมีอาการปวดหัวประโยคแนะนำนะครับเราใช้ว่าอะไรเด็กๆดูนะเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปถามเพื่อนนะลูกนะประโยคที่ใช้ในการแนะนำนะครับเราจะใช้ว่า you should คำนี้นะครับเราอ่านว่า shouldอ่านตามครูครับเด็กๆปลายทางดูต่อนะลูกคำนี้นะครับอ่านตามครูใหม่ลูก
1: should
0: เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าคำว่า should เนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรเก่งมากเลยครับคำว่า should นะครับแปลว่าควรจะนะครับควรจะเป็นคำแนะนำนั่นเองนะครับควรจะ you should แปลว่าคุณควรจะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูอั๋นแนะนำว่าอย่างไรดีครูอั๋นแนะนำให้นักเรียนเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีเมื่อมีอาการปวดหัวครูอั๋นแนะนำอย่างนี้ลูก you should take some medicine เด็กๆลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าคำว่า take some medicine ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยแปลว่าอะไรครับ louder please ดังๆเลยแปลว่ารับประทานยานั่นเองนะครับ take some medicine แปลว่ารับประทานยานั่นเองนะครับทีนี้ครูอั๋นแนะนำนะครับว่า you should take some medicine แปลว่าคุณควรจะรับประทานยาทีนี้เด็กๆคิดว่าเราสามารถที่จะแนะนำอย่างอื่นได้อีกไหมลูกนอกจากรับประทานยาแนะนำอย่างอื่นได้อีกไหมได้แล้วทีนี้แนะนำว่าอย่างไรดีบอกขวัญสิ Go to see a doctor เก่งมากไปหาหมอมีอะไรอีก Take a rest เก่ง

0: มากนะครับก็คือนอนพักผ่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างทีนี้นักเรียนถามคุณครูอั๋นกลับมาบ้างว่าครูอั๋นเป็นอะไรอ้าวพร้อมกัน 1 2 3 go
1: want to be there with you
0: นะครับขวัญก็ตอบว่า I have got a cold I have got a cold ขวัญเป็นหวัดพอนักเรียนรู้ว่าครูป่วยนักเรียนต้องพูดประโยคไหนก่อนเป็นอันดับแรก 1 2 3 go
1: sorry
0: ทีนี้มันยังไม่จบเด็กๆลองแนะนำขวัญหน่อยซิพอขวัญป่วยขวัญจะต้องทำอะไรอ้าวพูดให้ขวัญฟังหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เอางี้ดีกว่าให้ทำเป็นกลุ่มให้เวลาคู่หนึ่งนะครับทุกกลุ่มไม่ใช่ทุกกลุ่มช่วยกันแนะนำขวัญหน่อยว่าขวัญต้องทำอย่างไรดีเพราะขวัญป่วยเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับตรงนี้ช่วยกันแล้วเดี๋ยวคุณขวัญจะถามทีละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มแนะนำครูอ่านว่าอย่างไรนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งเร็วๆเดี๋ยวกลับมา

0: ีนี้นะครับหมดเวลาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะไล่ถามทีละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแนะนำครูอั๋นว่าอย่างไรดีอย่าลืมว่าครูอั๋น have got a cold นะครับ have got a cold เป็นหวัดทีนี้กลุ่มหนึ่ง group number one could you please advise me how to do
1: you should take some medicine
0: very good you should take some medicine แนะนำครูอั๋นไปรับประทานยาเอาปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไป group number two
1: you should go to see a doctor
0: you should go to see a doctor very good ปรบมือนะครับต่อไป group number three
1: You should take a rest.
0: You should take a rest. Very good. ปรบมือครับแนะนำให้ครูอ่านไปพักผ่อนนะครับไปนอน Group number four.
1: You should go to see a doctor.
0: Very good. เก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะครับแนะนำให้ครูอ่านไปพบแพทย์นั่นเองสุดท้ายเลยนะครับ Group number five.
1: You shouldTake a rest.
0: You should take a rest. เก่งมากครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยแนะนำให้ขวัญไปพักผ่อนเด็กๆจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เด็กๆแนะนำขวัญมาเนี่ยคือถูกหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวดูครูดูตัวอย่างซิว่าขวัญแนะนำว่าอย่างไรนะครับเอาอ่านให้ขวัญฟังหน่อยครับว่าขวัญเขียนคำแนะนำว่าอย่างไร One two three go. แปลว่าไปหาหมอนั่นเองนะครับเก่งมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณีตัวอย่างกันกรณีตัวอย่างนะครับมีเพิร์ทกับวินดี้คุยกันวันนี้เพิร์ทไม่มาใช่ไหม absent he's absent เพิร์ทบอกถามวินดี้ว่าอะไร one two three go พร้อมกัน what's the matterเพิร์ทถามวินดี้ว่า What's the matter with you? วินดี้ตอบว่าอะไร? One, two, three, go.

0: stomachache นะครับแปลว่าปวดท้องวินดี้เขามีอาการปวดท้อง Perth ได้ยินปุ๊บตอบว่าอย่างไรเป็นอันดับแรก1 2 3 go sorry to hear that นะครับแล้ว Perth แนะนำต่อว่า you should คำนี้อ่านว่า should นะลูกคำตัวแดงเนี่ย should แปลว่าควรจะนั่นเอง you shouldแนะนำวินดี้ว่าควรจะทำอะไรเด็กๆลองคาดเดาดูคำตอบตรงนี้น่าจะเป็นอะไรดี go to see a doctor ได้นะครับอะไรอีก take medicine โอเค take some medicine ได้ทีนี้เดี๋ยวมาดู Perth สิครับว่าเขาแนะนำวินดี้ว่าอย่างไรแนะนำว่าอย่างไรลูกอ่านให้ครูฟังพร้อมกัน 1 2 3 go you shouldGo. You should go to see a doctor. นะครับถ้าเราจะแนะนำให้รับประทานยาเราควรจะเปลี่ยนเป็นว่าอย่างไรลูก You should take some medicine. นะครับถ้าบอกว่าไปพักผ่อน You should take a rest. นะครับทีนี้วินดี้ก็จะต้องขอบคุณคำแนะนำเพื่อนด้วยโดยการตอบว่าอะไรลูก ThankThank you นะครับ thank you อีกกรณีหนึ่งนะครับมาริกับคอปเตอร์นะครับคุยกันช่วยมาริถามหน่อยลูกช่วยมาริถามหน่อยว่าคอปเตอร์มีอาการอย่างไร one two three go อีกครั้งหนึ่งลูกทีนี้คอปเตอร์ตอบว่า I have got a toothache คอปเตอร์มีอาการเป็นยังไงลูกปวดฟันนะครับมาลินะครับก็แสดงความเสียใจโดยการพูดว่า I'm sorry to hear that นะครับทีนี้คิดว่ามาลิจะแนะนำคอปเตอร์ว่าอย่างไร นะครับ you should goTo see a dentist นั่นเองไปไหนลูกไปหาอะไรหาหมอฟันนั่นเองนะครับคอปเตอร์ก็ต้องขอบคุณโดยการพูดว่า thank you นั่นเองนะครับคอปเตอร์ are you okay now ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วนะ and windy how about you are you okay okay นะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดแบบฝึกปฏิบัติเราทำอะไรเด็กๆฟังนะยังไม่ใช่แบบฝึกหัดลูกนักเรียนครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูในหนังสือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติโดยการถามตอบกับเพื่อนนะครับคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนด้วยฟังนะฟังนะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยถามตอบกับเพื่อนเกี่ยวกับอาการต่างๆแล้วให้นักเรียนแนะนำเพื่อนด้วยที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่ใครอยากจะเป็นอาสาสมัครก่อนกับครูก็ได้มาเบลลี่ยืนเบลลี่ I'm sorry เบลลี่ถามคุณครูว่าครูมีอาการเป็นอย่างไร What do you go
1: What's the matter with you
0: I have got a cold ควรป่วย
1: I'm sorry to hear that you shouldTake some medicine.
0: Very good. ปรบมือให้เบลลี่หน่อยขวัญบอกว่า I have got a cold. ขวัญป่วยใช่ไหมลูกทีนี้เบลลี่บอกว่า I'm sorry to hear that. แล้วเขาแนะนำขวัญว่าไงลูก You should take อะไร Some medicine. ให้ครูอ่านไปทานยานั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งลูกเก่งมากครับเบลลี่โอเค You can have seat. มีคนอื่นอีกไหมที่จะมาสนทนากับครูหรือว่าเป็นผู้ก็ได้อาสาสมัครลืมบอกไปเมื่อกี้ได้ไป50คะแนนเบลลี่ได้50คะแนนคนอื่นให้คุณครูอ่านให้อีก60คะแนนเร็วคะแนนขาดตัวเลย100คะแนนมาลิเหรอโอเคแซนอัพไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวครูอ่านจะให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งลองฝึกถามกับเพื่อนดูลูกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับเร็ว

0: เด็กๆครับทีนี้ได้ฝึกปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณครูอั๋นขอวอลันเทียร์นะครับหรือว่าอาสาสมัคร2คนถามตอบให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับอย่าลืมนะคนละ100คะแนนอ้าวมีไหมงั้นสุ่มเลขที่นะถ้าไม่มีก็ขออาสาสมัครเร็วๆเดี๋ยวไปทำแบบงานต่อไม่มีเวลาหรือว่าใครจะพูดกับครูก็ได้เร็วคอปเตอร์คอปเตอร์ถามคุณครูหน่อยว่าขวัญเป็นอะไรยืนเดี๋ยวเรามาฟังคอปเตอร์นะครับถามคอปเตอร์ถามขวัญหน่อยลูก
1: What's the matter with you
0: I have got a cold นะครับขวัญเป็นหวัดนะครับทีนี้คอปเตอร์ลองแนะนำขวัญหน่อยลูก
1: I'm sorry to hear that.
0: แล้วไงต่อครับ You should
1: You should go to see a doctor.
0: You should go to see a doctor. แนะนำให้ครูอั๋นไปหาหมอเอาปรบมือให้คอปเตอร์หน่อยลูกโอเคไม่มีแล้วนะทีนี้ยังมีแบบฝึกหัดนะครับที่จะต้องทำก็คือใบงานที่3นะครับเรื่อง giving advice นะครับใบงานที่3ลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ลูกเราจะมี2หน้านะครับเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าจะอยู่หน้าไหนบ้างนะครับเขาให้ทำอะไรฟังขวัญนะเขาบอกว่า complete the conversations นักเรียนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะครับเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะใบงานเป็นอย่างไรข้อที่1นะครับคุณครูอั๋นมีทั้งคำแนะนำแล้วก็มีอาการมาให้เลยนักเรียนเห็นไหมลูกในกรอบสีเหลืองตรงนี้มีทั้งคำแนะนำมีทั้งอาการต่างๆนะครับให้นักเรียนเอาคำศัพท์เหล่านี้ครับมาเติมในช่องว่างนะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกก่อนภาพแรกนะครับคนนี้ชื่อแซนดี้แซนดี้มีอาการป่วยนะครับเคสถามว่าอะไรเด็กๆช่วยถามครูอั๋นหน่อย One two three go เอาใหม่ลูกเด็กๆครับช่วยถามครูอั๋นก่อนครับ1 2 3 What's the matter with you แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรแซนดี้ตอบว่าอย่างไรลูก1 2 3 go เด็กๆดูสิครับว่าแซนดี้เขามีอาการเป็นอย่างไรครับป่วยใช่มั้ยคำว่าป่วยภาษาอังกฤษว่าไงลูกโคนะครับโคเด็กๆก็เอาคำว่าโคมาใส่เลยนะครับทีนี้พอได้ยินว่าแซนดี้ป่วยเราจะต้องแสดงความเสียใจว่าอย่างไรพร้อมกัน1 2 3 go I'm sorry to hear that นะครับทีนี้เด็กๆจะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีลูก You should you should go to see a doctor you should take some medicine ได้หมดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะให้เวลาตรงนี้สักครู่นึงในการทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ

ทีนี้เด็กๆครับเสร็จหรือยังลูก Have you finished โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับโอเค Let's have a look at the answers now นะครับเดี๋ยวขวัญจะเป็นคนถามบ้างและนักเรียนลองตอบสิ

0: ว่านักเรียนมีอาการเป็นอย่างไรตามภาพที่กำหนดให้โอเคนะ Are you ready guys
1: Yeah
0: No Are you ready
1: Yeah
0: Okay let's go What's the matter with you ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยตอบขวัญลูกVery good. I have got a cold. นะครับครูอันได้ยินปุ๊บขวัญก็ตอบว่า I'm sorry to hear that. แล้วก็มีแนะคำแนะนำด้วยว่า You should go to see a doctor. นะครับแต่ถ้าเด็กๆตอบอย่างอื่นที่นอกเหนือจากคุณครูได้ไหมอย่างเช่น take some medicine ได้ไหมลูกรับประทานยาได้นะครับ take a rest ได้ไหมได้ go to see a dentist ได้ไหมไปหาหมอฟันนะครับโอเคขวัญสามารถที่จะไปสไลด์ต่อไปได้ยังลูก
1: yes.
0: โอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูอันให้เด็กๆถามครูอันบ้างสลับกันทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางครับช่วยถามครูอันหน่อยว่าขวัญเป็นอะไร one two three go
1: What's the matter with you
0: เดี๋ยวพร้อมกัน read it together one two three go
1: What's the matter with you
0: ครูอันตอบว่า I have got a headache นะครับครูอันมีอาการปวดหัวนั่นเองทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางลองแนะนำขวัญหน่อยครับ One, two, three, go แล้วก็แนะนำหน่อยลูกดูนะครูอันบอกว่า take some medicine นะครับหรือ take a rest ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับใครตอบว่า take a rest ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ขวัญตอบว่า take some medicine ก็ได้นะครับ Can I move to the next slideไปสไลด์ต่อไปได้ยังลูกไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูอันนะครับถามและเรียนตอบบ้างเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับ What's the matter with you พร้อมกัน
1: I have
0: a toothache นะครับแปลว่าปวดฟันครูอันก็แนะนำดังนี้นะครับ I'm sorry to hear that you shouldGo to see a dentist แปลว่าควรจะไปหาหมอฟันนั่นเองนะครับโอเคไหม Can I move to the next slide?
1: Yeah,
0: next ทีนี้ถามขวัญกลับมาบ้างทั้งเด็กๆต้นทางก็ปลายทางพร้อมกัน 1, 2, 3, goI have got a stomachache นะครับแปลว่าปวดท้องเด็กๆแนะนำครูอันหน่อย
1: I'm sorry to hear that
0: You take a medicine Go to see a doctor ก็ได้นะครับ Take a rest ก็ได้ได้หมดเลยโอเคไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้เราอยู่ข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกบอกขวัญหน่อยสิ
1: ข้อที่5
0: ข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเด็กๆถามครูอันว่าดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ให้เด็กๆถามครูอันพร้อมกัน 1, 2, 3, go ครูอันตอบว่า I have got a sore throat นะไอจนเจ็บคอเลยนะครับนะทีนี้เด็กๆลองแนะนำครูอันหน่อยนะครับ drink a lot of water drink a lot of water นะครับควรดื่มน้ำเยอะๆนั่นเองทีนี้เรามาถึงช่วงสรุปบทเรียนของวันนี้แล้วนะครับเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราได้ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ถูกต้องไหมแล้วก็การแนะนำเพื่อนที่ป่วยนะครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเด็กๆยังจำอาการป่วยต่างๆได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้าง fever cold stomachache toothache headache sore throat เจ็บคอนะครับมีอะไรอีกไหม Earache ปว

0: หูนั่นเองนะครับโคเป็นหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้ซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นอาการป่วยต่างๆนะครับได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยคือคำว่า X นะครับที่แปลว่าอาการป่วย X คำนี้นะครับแปลว่าอาการป่วยอาการป่วยคำแรกคือคำว่า headache ที่แปลว่าปวดหัวคำต่อมาโคเป็นหวัด stomach ache นะครับแปลว่าปวดท้องต่อมา tooth ache ปวด sore throat เจ็บคอนะครับทีนี้ขวามือของนักเรียนจะเป็นคำแนะนำต่างๆที่ควรจะปฏิบัตินะครับคำว่าคำแนะนำภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า advice นะครับ advice ในที่นี้มีคำแนะนำหลายคำครูอ่านเติม s ก็ไปแล้วจานว่า advices มีคำแนะนำว่าอะไรบ้างลูก
1: take some medicine
0: เด็กๆปลายทางนะครับเสียงดังกว่าเด็กๆต้นทางนะครับดังนั้นนักเรียนต้นทางอย่ายอมแพ้นักเรียนปลายทางเอาใหม่ลูกคำแนะนำคำแรกคืออะไรลูก
1: take some medicine
0: อ่านตามครูลูก drink
1: A lot of water.
0: พร้อมกัน one two three go. ต่อมา
1: take a rest.
0: พักผ่อนนะครับต่อไป go to see a doctor. ต่อไป go. go to see a doctor แปลว่าไปหาหมอส่วน go to see a dentist ไปหาหมอฟันนั่นเองนะครับทีนี้เรายังมีการถามตอบนะครับตัวอย่างเช่นเขาป่วยเป็นอะไรลูกบอกขวัญสิปวดหัวถามพร้อมกันว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร One, two, three, go ทีนี้เด็กๆครับคำว่า what เนี่ยเด็กๆอย่าลืม apostrophe s นะครับออกเสียงด้วย
1: what's
0: มันมี s ด้วยนะฮะ what's เอาใหม่ลูก
1: what's
0: the matter
1: with you
0: พร้อมกัน1 2 3 แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรทีนี้ลองบอกหน่อยว่าฉันมีอาการปวดหัว1 2 3
1: I have got a headache
0: ทีนี้พอเราได้ยินว่าเพื่อนป่วยเราก็ต้องแสดงความเสียใจว่าอย่างไร
1: I'm sorry to hear that
0: ใช่ไหมลูกทีนี้แนะนำซิว่าปวดหัวเนี่ยควรทำอย่างไร take some อะไร medicine ใช่ไหมเหมือนของครูอันเลย you should take some medicine take a rest ได้ไหมลูกพักผ่อน
1: yes.
0: ได้นะครับสักอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งนะครับถามพร้อมกันว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร one two three go เมื่อกี้ครูอันไม่ได้ยินเสียง s เลยนะครับเอาใหม่What's the matter with you นะครับพร้อมกันปวดฟัน One, two, three, go I have got a toothache ปวดฟันแนะนำเพื่อนหน่อยสิลูก
1: You should go
0: to see a dentist นั่นเองไปหาหมอฟันนะครับเอาล่ะทีนี้ Do you have any questionsOkay, Bentley, you have question. Give it to me.
2: What's the matter with you?
0: I have got a headache. ครูปวดหัวมากเลยตอนนี
2: ้ I'm sorry to hear that. You should take a rest.
0: I should take a rest. I agree. Thank you for your advice. ปรบมือให้ Bentley หน่อยลูก Bentley บอกว่าให้ครูขวัญเนี่ยไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวครูขวัญสอนเสร็จแล้วครูขวัญก็จะไปนอนพักผ่อนนะครับดีไหมไม่ดีโอเคเอาละแอนคนอื่นล่ะมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เดี๋ยวครูอันฝากบทเรียนครั้งต่อไปหน่อยนะครับก็คือ going to the hospital นะครับไปโรงพยาบาลเมื่อเรามีอาการป่วยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปโรงพยาบาลไปพบใครนะลูก
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ไปพบคุณหมอภาษาอังกฤษเราว่าไงแล้วเมื่อกี
1: ้
0: yes นะครับทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่4เรื่อง pain นะครับใบงานที่4เรื่อง before going to the hospital นะครับเอกสารดังกล่าวเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dv.ac.th นั่นเองนะครับทีนี้ if you don't have any question

0: นะครับถ้าไม่มีคำถามแล้ว I think this is enough for today thank you for your attention นะครับขอบคุณสำหรับการตั้งใจเรียนของนักเรียนนะครับ get well soon นะครับแปลว่าอะไรลูกบอกขวัญซิ get well soon เราจะลาด้วยคำนี้ลูก get well soon ก็คือการแสดงอะไรเมื่อเวลาที่เพื่อนป่วยเราบอกว่า get well soon นะครับก็คืออวยพรให้เพื่อนหายเร็วๆนั่นเองคำว่า get well soon แปลว่าหายไวๆนะครับครับดังนั้นเวลาที่เด็กๆได้ยินว่าเพื่อนป่วยเราก็บอกว่า get well soon นะครับแปลว่าหายป่วยเร็วๆนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เลยอ่านตามครูพร้อมกันลูก get well soon
1: get well soon
0: โอเคใครป่วยอยู่ขออ่านขอให้ get well soon นะครับให้หายป่วยเร็วๆโอเค I think we should say goodbye นะครับบ๊ายบาย

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: ณตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนว่าให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารัก

0: มาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
1: อยากดูกันไหมคะ
0: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
0: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
1: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
1: แต่งว่าอะไร
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
1: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
0: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
1: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
0: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไง
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหม
0: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
1: ม
0: ี
1: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมครับนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมครับนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3 โยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแป้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะครับคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1คะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
1: ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่2ประโยคที่2ว่ายังไงเอ่ยประโยคที่2ก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่

0: นที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าแดงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียกเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: งั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบสองส่วนหรือสามส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบสองส่วนนั่นเองแบบสองส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบสองส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนาม

0: แล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำ
0: กริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้า

0: ดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาวต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยอ่ะเป๋อเล่นเกมอ่ะนักเรียนคะเป๋อเล่นเกมเป็นอ่ะประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนเหรอคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าผึ้งบินทุกคนรู้จักผึ้งใช่มั้ยผึ้งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าผึ้งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบคู่ๆเสียงนั่งๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าผึ้งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าผึ้งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉัน

0: นะเรียนแบบคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่รัก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคราวนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4 ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะ

0: 3ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงได้ดังหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์ทแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้าน

ขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ Creative บอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันดีครับงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลย
3: แนะนำต
2: ั
3: ว
2: แนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: ีโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแชมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: ปรับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้นแบบ
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1 ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกัน

รถขยะนะครับรถขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: ทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยไหนนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อ

0: ซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้แ
1: ล้วเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
0: ครับ
1: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
0: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยานที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัทครับ
1: คุณพัทใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษโปสเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โปสเกตเนี่ย
1: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
3: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินฮะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
4: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

เสร็จแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกัน

0: ปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบ
2: ของ ไม่กี่บาทใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เดอะกรีนไดอารี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

กติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิว

0: ของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
1: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
0: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
1: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
2: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
0: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
2: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
0: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
1: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
0: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องดูภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
2: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันหนึ่งมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
1: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: อ๋อแคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเติ้ลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
4: ริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเติ้ลบัดดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูแล้วทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: ูม่านหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: จะรู้ยังไงลูก
4: มันเหมือนเป็น
5: ยังไงครับ
4: แ
5: ล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอก

0: ว่าถามคำถามโง่โง่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใหเห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่งอยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
1: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวันที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่2อันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไม

ข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้า

0: ้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เราอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจต่างข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกก็มีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆ
2: การระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเรา

0: ไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
1: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆและตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงอะค่ะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเขาจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีความผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พลิ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
2: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่า clean มันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะ clean food เนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระ

แต่อย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแล

0: ใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า
1: สวัสดีครับ
0: นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่ะนี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหน
2: ครับก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
0: ครับ
2: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงเราก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
3: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
4: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
0: ค่ะเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
2: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์คเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
5: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวนึงอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัว อย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่า อาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
3: มีความพิเศษยังไงเหรอคะ
0: หมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอร์เรียนะครับมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายในพันธุ์นี้คราวนี้อย่างพันธุ์นี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิของหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันชื่อว่าน
2: ะ
0: กลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
5: ่ในพันธุ์ใหญ่ก
0: ็ในพันธุ์ใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรมั้ยครับ
3: โรคอะไรหรอ
0: โรคนิ่วมันจะเป็นนิ่วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
3: เปียค่ะได้ยินว่าถ้าเกิดจมูกหมาค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกหมาแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงเปล่าคะ
0: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละหรืออาจจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่ลีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
3: อย่าบอกนะคะว่าสร้างไว้ให้น้องหมากับน้องแมวเล่นกันนะคะ
2: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมามามีสังคมของหมาก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
0: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่ใสเนี่ยเฟย่ายังอยากว่ายน้ำไหม
3: อยากมากแต่ไม่มีชุดว่ายน้ำค่ะ
0: คุณก็ลงได้ลงไหมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเฟย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยน
2: ะ
0: วัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้า

0: นะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
1: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
2: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
1: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
0: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยออกจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบออกมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้
0: ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
2: ใช่
0: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
3: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
4: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักอ่ะเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงนี้เท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมาไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
5: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยอะค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารแล้วเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ก็มี2ที่ครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: ที่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสด
4: ี
5: ค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เพอร์รี่เลยค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่ก็ดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัข ก็ประมาณ20ตัวค่ะ
4: โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสีย
4: ท้องเสีย
6: แล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัข ก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไรก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: พอมีตัวใดตัวหนึ่งป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมากับแมวที่เนี่ยค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
7: อันดับแรกนะคะอาหารที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็มีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
6: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
6: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
6: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
8: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
6: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
6: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
6: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขตโพสต์ไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค่ะ
4: ก็ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
6: ีค่ะใช่ค่ะ
4: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
7: ปกติฝนทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
4: ครับ
7: แค่2 3คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
4: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
7: เ
4: ยอ
7: ะว่า
4: จริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
6: ใจ
4: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวเนี้ยพอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
6: ใช
4: ่ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่โดนมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
9: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่

0: ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: เยอะมากเลยเฟย่า
2: เยอะมากเลยอะค่ะ
3: ตอนนี้อะค่ะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
1: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับเป็นปกติฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
5: บางทีก็เห็นกินนมหมาแมว
3: กินนมหมาด้วย
1: อ๋อเหรอ
5: ใช่น่ารักมากเลย
1: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
0: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
3: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
1: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัววางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ยสามครั้
3: ง
1: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอ้ตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
3: แล้วอย่างแมวเราต้องป้องกันยังไง
1: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมว
3: ค่ะ
1: นะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสจริงเยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพรลิโคพิเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
0: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
6: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
7: การที่เราจะช่วยแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นกัดเด็กบ้างกัดนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของ

0: นะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาจดทะเบียนที่2ก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่3ก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่สามก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสารยาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
1: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี้
3: วันนี้นะคะเฟย์ก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟย์โดนแบบนี้บ้างเฟย์ก็คงแย่มากๆเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่หมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
3: วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
2: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอาจสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างแล้วบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเขื่อนหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้อง4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ผมไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ทางเขียน
12: เขียนออกมาเลยว่า
13: เขียนตีแม็กเลยครับ

0: ขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแมคโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
1: 9 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379-386เป็นระยะทางรวม7 กิโลเมตรพบว่าตลอด2 ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
0: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึง 1,000 นะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300 ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็น1,000เลยอะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ย
2: ก่อนฝ
1: นต้องตัดแล้วนะครับ
3: ไม่ยุ่งแล้ว
1: ไม่ย
3: ุ่
1: งแล้ว
3: ไม่ย
1: ุ่
3: งแล้ว
1: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม

0: ้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้าง

0: ร่างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
1: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่า

0: าชนเดือดร้อน
1: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
2: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
1: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
3: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้คนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น

และเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเป็นคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็น2แง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยางห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุกร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะพี่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล
1: ็กๆห่วงยางเล็ก
3: นะครับทุกร้อยปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์

0: ริชานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมากสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
0: ใช่ครับ
1: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เปิดไปเป็นมน
0: ุ
1: ษย์
0: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
1: ครับ
0: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวช
1: ครับ
0: นะครับถ้าจำเป็นต้อง
1: แล้วไม่ใช่บวชเนรแล้วถ้าไม่ถึงเวลา
0: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: โอ้เลย
0: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ
1: ครับ
0: 7สัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสิปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสต์ศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบอเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสต์ศาสนานะครับว่าคริสต์ศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสต์ศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสต์ศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนัตและความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเมื่อสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงอาจารย์บอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมอง

0: องมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
1: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้งั้นท่านศาลลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะแผ่นโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
2: ์
1: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วแม้เขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์ มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับความได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและทรงพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ไซอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นทาสของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นทาสเงินทองเป็นทาสวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
2: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นน่ะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
3: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
0: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไง
4: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะ สามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้

0: นี่เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสนะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้การตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
1: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
0: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่ศัพท์ตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลอะกุศลมูลอกุศลมูลอะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5

0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
0: ลดลง
1: ลดลง
0: ลดลงแต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
1: ย
0: ัง
1: อย
0: ู่เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว
2: ่าคนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผู้สังเกตดูนะ
2: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะเห็นคุณลูกค้าคะ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: อันนั้นเรามองคนอื่น
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
2: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
2: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
3: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
3: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปรา

0: อันนี้ทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้ามนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทําให้เค้าเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี้ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ยหนึ่งแต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
2: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
0: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
3: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
0: ์
3: ที
0: ่
3: มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกทำไม เวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์และทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่เราที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าโอ้

0: อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
1: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
2: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
1: ครับ
2: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อน
1: ครับ
2: นะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
1: ตัวเราก่อน
2: ตัวเรา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมอง
1: ครับ
2: นะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทําลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทําลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์มีเหตุดลอาจารย์ทําไมมีเหตุดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตนางอุปมังกะเร
1: ครับ
2: นะอัตนางอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตนางอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน ะเข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
1: เป็น
2: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไง
1: ครับ
2: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
1: ังไง
2: เราต้องการยังไง
1: พูดเพราะๆมั้ย
2: ใช่
1: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
2: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
3: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
3: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไต

0: หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วเราก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สองเขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่สามคือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่าสี่ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังค์จ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ต่อไปจะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
0: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
2: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี้
1: อัน
2: น
1: ี้คือมุมได้ก็หมายความ
2: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
0: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
0: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเอ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนคร
1: ับทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
0: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอันต้าซาวว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนหนึ่งบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
3: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
1: ครับ
3: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทํา a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่มั้ยหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เสียศีลอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือศีลอดมาถ้าเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั้นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวที่อยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดวันมันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นมั้ยนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนว่ากินได้
3: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้รู้งี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่ก็คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
3: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
3: ต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
3: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมะเนี่ยคือตัวชรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้า ชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลลอฮ์ลิลลาฮิมะไม่ใช่ของเราคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไร

0: หมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนหนึ่งเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทเนี่ยก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้านักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าอย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
1: ครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยแสะต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดินแดนที่เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตมีชื่อเรียกหลายชื่อชื่อที่ชาวตะวันตกนิยมเรียกจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่20คือลิกอสันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อนโดยเพี้ยนมาจากคำว่านครส่วนชื่อนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยอยุธยาเมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลกมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีมีต้นแซะเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแซะเป็นพันไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดที่มีแสงแดดจัดต้องการน้ำและความชื้นปานกลางพบมากตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 10-50 เมตรมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นสุราษฎร์ธานีเรียกกระแสะนราธิวาสเรียกยินิเกะทั่วไปเรียกพุงหมูแสะเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดล่อนเป็นแผ่นใบประกอบรูปขนนกใบย่อยออกตรงกันข้าม 3-5 คู่และมีใบย่อยปลายก้านอีก1ใบแผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกดอกรูปดอกทัวสีแดงแกม่วงทึบกลิ่นหอมยาวประมาณ2เซนติเมตรออกเป็นช่อตามปลายกิ่งออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายนผลเป็นฝักกว้าง 4-5 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรมี 1-3 เมล็ดสีน้ำตาลกลมรีผลแก่หลังจากออกดอกประมาณ2เดือนใบอ่อนของแซะนิยมรับประทานเป็นผักสดเปลือกต้นใช้ย้อมผ้าให้สีแดง

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะโอ้โหว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
2: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
3: ่อ
2: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
1: ใช่บอกแล้วว่าไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
4: ระมัดระวังดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาทุกวัน
2: เนี่ยคือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
1: ยิ่งเสาไฟฟ้าลูกค้าถึงว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
2: ันจะคุมบ้าน
1: มันจะเป็นโคน
2: 30องศาก
1: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย
2: ่
1: างเง
2: ี้
1: ย
2: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
1: ุมได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
2: ใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
1: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
2: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
1: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
2: ๆถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
1: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
2: เดี๋ยวบ้านเราต่อก็ได
1: ้เออนั่นแหละ
2: ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยว่าอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
1: เออเดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
2: ต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
1: ้เออบางบ้านก็ไม่มีเลย
2: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
4: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
1: ครับ
4: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
1: ทำไมอ่ะ
4: เดี๋ยวฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าใคร
4: ผ่าผ่าเราม
1: ือถือแค่ล่ะ
4: ต้องบอก
1: ไม่ได้ถามเลย
4: ผ่าเราม
1: ือถือแค่ล่ะ
4: เนี่ยให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
2: คือจริงๆเนี่ยทั้งผมเลยนะตัวผมเองเลย
1: ครับผม
2: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์อ่ะนะก็มีปัญหาอะไร
1: ไม่ผ่าเนาะ
2: ไม่ผ่า
1: ไม่ช็อต
2: ไม่ช็อตไม่เลยเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
1: ครับ
2: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
1: กงฟาราเดย์
2: รอบตัวจะมีเหล็กอยู
1: ่ครับ
2: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
1: ไม่มีอะไร
2: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าสังเกตฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
1: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
2: มันไม่ใช่แบบไม่ต้องขึ้นตามไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
1: ครับ
2: นั่นแหละครับ
1: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
2: ใช่หรือต้นไม้สูง
1: ครับ
2: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในโซลที่รถ
1: ครับ
2: ผม
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
4: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเราด้วยนะ
1: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
2: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
1: ใช่
2: ถ้าสมมุติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
1: รั่ว
2: ก็ต้องรั่ว
1: แน่นอน
2: อันตราย
1: เ
2: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบเกอร์เก่าๆครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
1: ใช่
2: แต่ให้ก็ต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
1: ส่วนใหญ่เบเกอร์มันแยกลูก
2: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี
1: ้ดี
2: กว่าเลยครับผมแต่ความจริงก็ไม่ควรอยู่เนาะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
1: มันต้องใช่อัน
2: นี้เข้าใจ
1: ชาวบ้าน
2: ครับใช่ชาวบ้าน
1: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้านก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ตัวเบเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
4: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไป
1: ม
4: ันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับเรารู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่าร่วมไหมหรือ
2: จะพูดตรงว่า
4: อันนี้เป็น
2: คร
4: ับ
2: ผมเป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
1: ถูก
2: แล้วไม่เลือกอยู่ด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ย
1: ครับ
2: เกาะกลางไม่มีคนเดินเลย
1: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
2: มีไฟอยู
1: ่
2: อย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่จ้ะ
2: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
1: ่
2: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
1: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
2: ก็ห้ามเข้าใกล้ครับ
1: เออไฟเยอะไหมฮะ
2: เยอะครับเยอะ
1: เยอะด้วย
2: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
3: เออจริงด้วย
2: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
1: ต้องเอาเยอะมากเหรอ
2: ใช่ก็ตายละ
4: ได้ไม่เยอะ
2: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กๆมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
1: ครับ
2: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่อหรือใต้ดิน
1: ครับ
2: อันนี้อันตราย
1: ครับ
2: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นก็มีไฟอยู
4: ่
2: หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้ทับ
1: รั่วใช่ไหมแล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
2: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
1: ก็เป็นมันรั่ว
2: รอบๆรอบๆ
1: แค่ไหนอ่ะ
2: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
1: นั่นน่ะดิ
2: ม
1: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
2: ั้
1: น
2: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
1: ้
2: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
1: ใช่
2: ครับผมดี
1: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
2: ตาย
1: ฮะ
2: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
1: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
2: จุ่มเลยอันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วครอบกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
4: โดน
2: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
1: ครับ
2: มันแผ่ไปทางน้ำ
1: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
2: เรือจากทำโลหะครับผม
1: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
2: โดนดูดนะครับผมตรงนี
1: ้โดนดูดนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
2: ใช่
1: นะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณพี่แน็กมากนะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะผมคุณบาสและรายการช่างประจำบ้าน

ทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญสูงสุด8อันดับแรกของโลกนั่นก็เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและอยู่ติดทะเลจึงมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตลอดปีความแตกต่างกันของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของไทยได้เอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายของประเภทของป่าตามธรรมชาติที่แตกต่างกันโดยประเภทของป่าไม้ในไทยสามารถแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือป่าดงดิบหรือป่าผลัดใบซึ่งจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวและมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันสำหรับระบบนิเวศชายฝั่งของไทยมีระยะทางยาวประมาณ544กิโลเมตรทางด้านตะวันตกของอ่าวไทยมีระยะทางยาวประมาณ 1,334 กิโลเมตรฝั่งทะเลอันดามันระยะทางยาวประมาณ937กิโลเมตรรวมความยาวชายฝั่งทะเลไทยทั้งหมดได้ประมาณ 2,815 กิโลเมตรโดยมีเกาะมากกว่า500แห่งซึ่งประกอบด้วยแนวปะการังและชายหาดที่เต็มไปด้วยโคลนและหญ้าทะเลระบบนิเวศทางทะเลตั้งอยู่บนทั้งสองด้านของคาบสมุทรอีกทั้งทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของสายพันธุ์จากเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกมาบรรจบกันเมื่อกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคือความหลากหลายของชนิดพืชสัตว์และจุลินทรีย์แต่แท้จริงแล้วความหลากหลายทางชีวภาพยังหมายรวมไปถึงความแตกต่างของพันธุกรรมภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันตลอดจนความหลากหลายของระบบนิเวศทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในโลกที่มีการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏในประเทศไทยพบมีพืชประมาณ 16,255 ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,900 ชนิดแมลง 11,191 ชนิดเห็ดรา 6,754 ชนิดปลา 3,229 ชนิดแบคทีเรีย 1,600 ชนิดนก 1,045 ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน 418 ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 310 ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 175 ชนิดกิ้งกือ 188 ชนิดไส้เดือน 101 ชนิดและทราบหรือไม่ในทุกๆปีโดยเฉลี่ยมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยปีละ60ชนิดเลยทีเดียว

0: พงษ์งามและแม่จุ๋มพัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
3: ตกลงถามใครก่อน
2: ถามป๋าเทพก่อน
3: เอานี่นะ
2: แล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รองมา
3: เออถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจอ่ะกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยอาจจะได้ตอบไงก่อน
1: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
3: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
3: เราจะเลิกคนที่2มา
1: ครับ
3: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
1: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
3: ่3
1: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี
3: ้มา2
1: ครับ
3: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับตอนหลังก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันกันมานี่นานแล้ว
1: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู่ว่าชอบตรงมีกระแฮมก่อนตอบด้วย
4: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
1: ครับ
4: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
3: ค่ะก็อังกันนั้นยังได้ก็ดีนะ
4: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
1: งั้นก่อนเข้า
3: พูดดีๆพี่พูด
1: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
4: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
1: นี
4: ่
1: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามีครอบครัวมาก่อนนะ
3: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
1: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
4: ัน
1: เรารู้พ่อดมนะ
4: ใช
3: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
4: ขนาดนั้น
3: จริงจริงจริงจริงไม่ได้คิดจะจีบ
4: เขาณเดชเลย
3: ป๋าไม่โกหกแล้วมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มอะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอะ
4: แม่สื
3: ่อถามเลยเล่าให้
4: เขาฟังแม่สื่อมากกว่าเนาะ
3: เ
4: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลก
1: ชอบ
4: คนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
1: ะ
4: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป่าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป่ามาแล้วไม่เป็นป่านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกลูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
1: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
3: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลย ยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่งี้จริง
4: เดี๋ยวก่อน
3: ชีวิตเป็นงี้จริง
4: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
3: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
4: ค่ะ
3: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหเหมือนกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่าเออมันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่
4: ะ
3: มันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
4: ป๋าบอก
2: ว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
4: เขาพูดค่ะเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
2: ค่ะ
4: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
2: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
4: แรกๆนะแรกมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: เ
4: ออก็จะแบบว่า
2: พาไป
4: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยหาใหม่ยังไม่ได้ไงก่อนและเล่มๆไปยังอื่นอีกก่อน
2: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
4: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
3: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
4: พระเลี่ยมทอง
3: พระเลี่ยมทอง
4: ไปตักบาตรวันปีใหม
2: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
3: ไปเลย
4: ให้พระ
3: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
4: ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
2: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
5: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
6: คอยมาคมคอยมาคมเมียคอยมาคมคอยมาคมคอยมาคมตบมือค่ะตบมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคมเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
7: ปากดีเหลือเกินนะแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีแล้วถามมากี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
8: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
7: ่
8: อ
7: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
8: ครับ
7: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
9: โอ้นี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
7: ไหนวะ
9: นี่
7: มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
9: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
6: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
7: โถยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
8: เออเอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
9: เล่าเหรอเล่าก็เล่า

0: ันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
1: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
0: คือตอนนั้นฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได้
2: นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะอย่าผักจานสิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
1: ้นี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้อง
1: ก็เพลงคู่ไง
0: ก็เพลงคู่ต้องร้องสิ
1: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
0: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันน่ะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
2: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
1: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
2: สู้ๆนะพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
3: เล่นให้ดี
1: สลัด
3: เล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
1: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
0: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับค
4: นที่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
0: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาตรงนั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร

0: ไปร้านบ้านั่นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
1: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
2: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
2: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
3: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
1: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
0: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยไปถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
3: ไ
0: ม่
3: ใช่คนเด
0: ีย
3: ว
0: ไปเลยไป
1: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
0: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอเป็นปีๆนู่นอะไรนู่นอ้าวเอ้ยเราก็จะไหวเหรอเรา
0: พ่อป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: รอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านนี้เขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินบางก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเต็กกี้เนี่ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่อ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กๆก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าเค้ายาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้าน1เนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทําไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันไหมคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทำงานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กๆอะไรเด็กๆอะไรอ่ะ
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ๆค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
2: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกเหรออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่นี้ที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะเพราะจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆ

0: และเป็นคนที่ดื้อไอ้บาสเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
1: ่
0: ต
1: ั
0: วเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นเนี่ยเป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
2: ดีป่ะพ่อดีไหม
0: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
3: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
4: ใช
3: ่ถูกไหมครับ
4: เข้าใจกัน
3: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
0: ่อใช่ถูกต้อง
3: มันไม่ใช่ว่ามีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ
0: ่อใช่แต่มันดึงดูดเข้ามาหา
3: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
0: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
2: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
1: ่
2: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
4: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงเคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
2: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
4: ไม่เป็นไร
2: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
4: คนดูเขาก็โดนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
2: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
5: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงหนึ่งแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
5: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
4: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
5: จริงๆเป็นเจ้าชู้ได
4: ้ไม่เหมือนนี่เลย
6: พูดจริงเหรอไปหำไปติดหมอนวดจริ งๆเหรออ้
4: าวพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
5: ในช่วง3เดือน
4: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนในรถ
5: นอนรอผู้หญิง
4: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
5: เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปโงกดูเขานอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยเคาะ
2: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
5: ประมาณตี1ตี2เราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
6: ตอนที่แม่ไปเคาะประตู
4: ถ้ามีซาวน์นะตะปะปะปะปะปะปะนี่เลยอ่ะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่แม่งแต่ซาวไปแล้วนะ

0: แม่จุ่มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
1: เขาอยู่ตรงที่ตรง
0: เขาอยู่ตรงคนขับ
1: ใช่
0: โอเคแม่จุ่มเปิดข้างๆ
1: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
2: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได
1: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
3: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
1: วันรุ่งขึ้น
3: กลับบ้านเลย
1: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
3: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
2: ถ้ากลับคืนนั้นเสียศักดิ์ศรีอีก
0: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
1: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
2: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมไม่มาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
1: ร้านเปิดไปแล้ว
2: ที่
1: ไป
2: บว
1: ชแล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
3: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
4: ถูกต้อง
3: แค่นั้นเอง
4: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
3: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
2: ผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
3: อ่ะแล้วพอสึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
1: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
3: เพราะอะไรครับ
1: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
3: 15วันนั้น
1: 15วันที่ไปบวชอ่
3: ะ
1: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
3: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
1: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
3: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นแต่คนเดียวมาตลอด
3: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
2: ตอ
3: นเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่รู้มันจะอยู่ไปทำไมกัน
3: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
3: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
1: นอนบนโซฟา
2: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
1: ที่หมูกระทะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอ
2: คนเดียวจริงๆ
1: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่าตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ
3: ่อครับ
1: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันน่ะสึกมาไอ้ไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรเงี้ยโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอ่ะ
3: พอหมูกระทะเก้าเดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้
1: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
2: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นะคนเดียวป๋านี่แหละ
0: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
2: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทำไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่อ่ะต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
3: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
1: ตลอดชีวิต

0: ป่าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
1: ก็แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
2: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
3: เอาไว้ก่อนโอเค
2: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
3: ในกรณีที่ฝ่ายนึงต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่มั้ยครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
4: ๆไม่ต้องมาปรับตัวกันใหม
3: ่
4: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี
2: ้
4: เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
2: ่
4: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
5: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อนึงที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราแล้วก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
3: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
5: ้
3: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
4: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
3: อ
4: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
5: ใช่
3: พี่อุ้ดล่ะครับ
5: ตรงนี้ผม
0: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช
5: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสระภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสระภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู่ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ็นยังไงบ้างอะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
3: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ้ยแม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงใหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
4: มาทำไมอ่ะ
1: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
4: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
2: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
4: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรกันไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
0: พาไทยทุกฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
4: จะไปไหนอ่ะไปอะไรการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
0: มีมุมรอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วแน
4: ่โอเคไปนะ
0: เดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรจะทำให้
4: ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
0: และก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
2: โคตรซึ้งเลยครับ
4: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่ถูกรำคาญ
2: เขินก็บอกเราอ่ะ
4: ถามมาเยอะแยะไล่มามากมายขนาดนี้มันซื้อขนมเปี๊ยะเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคุณทิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วถามหาม
0: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนก็แบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็9เดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไป2ครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นน่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอะไรการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
3: เป็ด
2: รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: ครับเรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน
0: ่
3: มนุษย์น่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: คร
3: ับ ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันน่ะถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกล่ะมันก็มันไม่ใช่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาอย่างนี้ก็ทำให
0: ้ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
2: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี
2: ้
0: จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วแล้วถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
0: ่
4: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรสักหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: ยังไงจะพูดยังไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
3: ครับ
0: แค่นี้เอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
3: เองที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
4: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: พูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
2: ิ
0: ด
2: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นประถมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆแกจะมึงพูดเยอะเรื่องครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแค่แชร์ดีกว่า
4: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
5: ก็มองว่าคู่เนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไออีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
3: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมเยี่ยมให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
0: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา
3: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับผม
3: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
3: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
6: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
6: เข้าใจภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างแล้วยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
4: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
6: ขอบคุณครับ
4: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: อบคุณป๋าค่ะ
1: ถ้าพี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธที่อะไร
2: โอ้โหมันมาก
0: โอ้
1: เจ๋งมากเลยอ่ะแปลว่านี่ดาสนี้จะมีเพอร์เฟกต์จะมีไลท์เจ็ดไป
3: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย
1: อย่างปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
1: อ๋อนัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครัว
4: ใครอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยเลยส่วนมากต่างคนต่าง
5: เพราะอะไร
4: ต
5: ่างคุย
4: ไม่เคยได
3: ้แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
5: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
1: ป๋ามีผม
4: ยังมีผมอยู
6: ่อันนี้
4: มีผม
6: อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
5: ป๋ามี
6: อันนี้ไทยอ่ะตัวเล็ก
1: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปนึงตอนนี้ได้ไหม
4: เอาแน่
1: เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอ

0: นัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
1: เออได้ไหมงั้นท้ายจัดและส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
0: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
2: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของแอบแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่งนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชคุณครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมาก

0: ่นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละนาน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรดมันจะลงไม่ได้ลงไม่ได้ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่ผู้ยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่นะ
1: ไม่เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าหนาวหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่แบบดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะ
1: ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช่
0: หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับอันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: เย็บ2ต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี่ผักชีลาวนะฮะนี้ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาด้านนี้ก็อวบแน่นได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับนี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้าครับผมอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่เลย
2: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได้
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกช่วยเถอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
2: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
2: ครับผม
0: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
3: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
0: ไปเออเฮ้ยทีมงานเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไป
3: ไปพี่
2: หนึ่งสอง
3: มา
2: พักก่อนหน่อยพี่
3: พักก่อน
2: โอเคครับ
3: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
2: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผม
0: นะ
2: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
3: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
4: าะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
3: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันฝันอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
4: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
0: ่
4: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
5: เติมความหอมเข้าไป
0: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
3: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
4: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
4: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
4: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
4: ผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวต้นหอมนะครับลงไปเลย
4: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
4: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมาน
0: ี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบ

0: ันนี้ก็พูดก็ชอบแต่พูดลืมชื่อแล้วอ่ะ
1: บ้านเราเรียกว่า
2: ผักกาดซี
1: ผักกาดซี
2: จ้ะลองชิมดูค่ะ
1: จ้ะ
2: มันจะซีไหมคะ
1: เหมือนวาซาบิอ่ะ
2: จ้ะแซ่บไหม
1: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
2: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
2: นัวไหมคะ
1: นัวมาก
2: นัว
1: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
2: ใช่ค่ะ
1: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
2: ค่ะ
1: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
1: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะอ
1: ร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
2: ครับผม
1: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้กูสักคู่มั้ยเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
1: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
1: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข
1: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่มั้ย
2: ใช่
1: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
1: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันเนี้ยสุดยอดเลยนะฮะนี่ป่ะ
2: จะเอานี้อาจารย์นี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นมั้ยเนี่ย
1: พลิกตัวยากด้วย
3: อมรินทร์ทีวี
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:05 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

รินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศเอ็ดห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชน

ในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัธพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิธาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทวุฒิติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระ

บนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีเกตโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบลหมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแ

0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
3: ไป
1: อ
3: ุนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
3: สวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
1: ะ
2: ของที่ใช้แบบจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
3: เป๊ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
3: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
3: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
3: เหรอบ้าเหร
2: อ
3: ของไงมันดูรกมันดูละออกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
3: ไม่ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
1: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้
1: ว
2: เรา
1: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
1: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โปสารพันรูรูมันจะแบบว่า
1: ใช่ใช่
2: ใ
1: ช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
3: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
1: า
3: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: แ
3: ต่
2: เพื่อโอ้
3: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
1: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
1: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
3: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
1: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
1: มัน
2: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการเงินไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
3: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: อ๋อฟืนไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเนี่ย
2: เอาผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
0: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
2: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
0: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: ไปต่อ
2: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
1: ถอดเลย
2: ถอดเลยใช่ไหม
1: ถอดเลย
0: ครับ
2: ไม่มี
3: ไม่มี
2: ชัวอันเนี้ย
0: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
2: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
2: ่โอ
1: ้แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
0: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขกไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
2: มัดไป
0: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
2: ขดไว้ครับ
0: ควรจะขดไว้อย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่
2: ยังสูงตัวเนี้ยมันได้ขยับสายได
0: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะ
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
0: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
2: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
1: อะไรเหรอ
2: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
0: ทำอะไรอ่ะ
2: ปูน
0: ฮะ
2: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
0: เอากลับบ้านเลย
2: ปูนครับ
0: อ้าว
2: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
0: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
0: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช
0: ่เออลองเปิดดูก่อน
1: นะต้องเลย
2: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
2: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
1: จริงจริง
0: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
2: ปูนครับ
1: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
2: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
2: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
2: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
2: อันนี้ก
1: ็ลงมาคุยกันหน่อยครับ
0: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
2: ้
0: หรือแต่ว่าท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
0: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
0: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
2: ก้น
0: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
0: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
0: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
2: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
0: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
2: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
2: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
1: ครับ
2: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
0: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
0: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
1: พอจะได้อยู
2: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้แผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึด กาะกันได้ดีที่สุด

0: ฮะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
2: ๆนำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
2: ้ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
2: เล็กๆสวม
1: ไว
2: ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
0: โอ้นี่คือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอาทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: โอ้โหกล้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
0: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
0: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
0: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: ค
1: ิ
2: ดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
0: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับ
0: เราไปฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
0: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยาตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
0: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
2: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
0: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
0: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนนิ่งต่อกันไป
2: ครับผม
0: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
0: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
0: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
1: ะ
2: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
0: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
0: หนักเหนียวหนักทนอึด
2: ใช้
0: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
0: ซีลายจ้ะ
2: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
0: อ๋อ
2: นะหรือว่ากาว
0: ไน
2: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเราลื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดไม่ได้
0: บางทีโคมัน
2: ออ
0: กไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: มันมีการปกครองมา
2: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
0: มีเยอะมีเยอะ
2: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
0: ไวนิล
2: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
0: ความชื้น
2: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
0: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
0: ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: คุ้มเลย
0: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
0: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
0: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40 เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึง

0: ถ้าถึงคงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
1: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่แม่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
2: ครับผม
1: นะฮะโอเค
2: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
1: ใช่
0: ถูกครับ
2: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงได้ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
1: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้ะ
1: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
0: โปะแล้วก็ขัด
1: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ตีทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
0: ได
1: ้แค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
2: ใช่ไหมก็สีลงสีชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
0: ู่
1: น
0: นี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็บอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: ใช่คร
0: ับนี่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
3: า
2: ะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อ
3: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: าะไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เหรอมีเกียร์สองแบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกียร์พวกนี้ปาดอะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียร์ด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สวยนะเนียนอยู่นะ
1: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
0: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
1: ใช่
0: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
1: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
0: ครับ
1: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
0: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
0: เสร็จแล้ว
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไร
2: อ
0: ้
2: าว
0: เดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
0: ้ครับอาจจะช่วย
3: รู้สึกเหมือนกัน
0: ไปจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
0: แผ่นปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
1: มัน
0: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลไงแชนเดเลียร์ไงยึดกับปูน
0: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
1: ใช่ครับ
3: พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
0: อะไรอย่างนั้นเลย
3: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
3: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
2: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
3: ได้ครับได้ครับ
0: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
2: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนตาเลย
3: เนียนอ่ะโอ้โห

สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี่

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: เออส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟอเรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: เออพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี

สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกัน

0: ในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
3: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติที่ว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อ

ที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้เตี้ยๆนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

ดันเป็นรูปตัวยูนั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังคอของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอ่านม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถฆ่าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อ่ะกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูเห่าชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้ชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2 เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับและถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะ

0: ความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะต่อไปนะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์พบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถ ช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจเขาครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่จับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกเอาไว้ส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิเล็กทริกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับแล้วพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: มันก็ดันหัวยื่นออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม่กลับมาตอนสี่ทุ่ม
2: เหรออ๋อดีไห
3: ม
2: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
2: ต่อไม่เป็นไรเกมมา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
2: ไป
3: พึ่งจะต่อยเราเวลาไปเ
2: ดินถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
3: แต่มันจะทำให้ตัวเองตายมากกว่าต่อยมันก็จะพยายามไม
2: ่
3: ต่อยม
2: ันใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
3: ่
2: ะ
3: น่าเศร้าจริง
2: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
6: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงนี้นอนมะพร้าวที่มันเรียนแบบพวกผีเสื้อตัวละกาอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาจูบด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เนื้อเหมือนเบอร์รี
2: ่นี่เรามีแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักครั้งนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรูนี้
3: ม
2: ัน
3: มีตัวมาติดกับดัก
2: มันอยู่ปากรูนี้
3: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
2: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
0: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
2: เห็นไหม
3: ไหนคะ
2: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลย
0: อ
2: เดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะ

0: นี่เห็นไหม
1: นี่ฟัง
0: อุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตะกะแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตะกะแตนถูกต้องมีตะกะแตนหนวดสั้นกับตะกะแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตะกะแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตะกะแตนเต็มเลย
1: ทุกกิ่ง
0: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
1: 16 17 18
0: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
1: 22
0: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตะกะแตนเนี่ยค
1: ือ
0: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
1: ่25ตัวครู
0: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตะกะแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
2: ตะกะแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตะกะแตนหนวดสั้นแล้วก็ตะกะแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตะกะแตนกิ่งไม้กับตะกะแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตะกะแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี
0: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
1: กี่แค่ไหน
0: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
1: เมื่อกี้มันเดินปัด
0: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
1: น
0: ี่ไงนี่ไงนี
1: ่โอ
0: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
1: อ
0: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
1: ขอลองจับ
0: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
1: ขอจับ
0: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
1: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
0: นี่ไงเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
1: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
0: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินถอยหลัง
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
3: ม
2: ัน
3: กำลังรอว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
1: เราเห็นแล้วแบบ
3: ทันด้วยเหรอ
1: มันหันข้างก่อน
0: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
1: ไม่ใช่
4: นี่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรนะ
3: เด
4: ี๋ยว
3: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหมกล่องเหรอ
5: กล่องอะไร
3: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
1: ้มันเริ่มขู่เสียงมันกำลังคาน
0: ลำคาน
3: คือมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางงั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
1: หนีบผิดทั
3: ดแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
0: นี่ใช่ไหม
2: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
1: ไม่รู้เขาบอกให้เราเข้าไปด
0: ูเอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตะกะแตนหนวดสั้น
1: ตะกะแตนตำข้าว
0: แล้วก็ตะกะแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
1: นะ
0: ดูถึงไหนแล้วล่ะ
1: แมลงช้าง
0: ลูกแมลงช้าง
1: แมงมุมขาลาย
0: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
1: ตะกะแตนตำข้าว
0: ตะกะแตนตำข้าวแต่ยัง
1: แมงป่อง
0: แมงป่องด้วย
1: แมงป่องเจอก่อน
0: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีก เยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่า

0: กลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดมันเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาคือนี้เรามันอาจจะใช้ทำหน้าที
1: ่
0: มันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
0: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
3: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
0: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหมตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ยนะครับมันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เอาละครับ
4: ไปอีก
0: เหรอใช่เราจะไปเดินป่ากัน
3: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
0: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้วหนึ่งจุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
1: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
0: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับ
3: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
0: โอ้บินแล้วมันบินได้จริง
5: หางนีบมันคะ
0: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
5: มันเดินเร็วเหรอคะ
0: ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
5: ชอบกินอะไรอ่ะ
0: มันมุดกินหนอนกี้เมื่อกี้เจอตัวนึง
1: มาใช่ตัวสีดำยาวๆ
0: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
6: แมลงหางหน
0: ี
6: บ
0: ใช่
6: มันหนีบที
0: ่หางใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
1: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
0: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
3: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อ มีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
5: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
0: นี
5: ่นี่อ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็ขี
0: ้ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
5: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
0: โอเคปล่อยเนาะ
5: ไป
0: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือที่นันท์แล้วก็ตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมากๆ
3: สำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
0: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
5: ตัวใหญ
0: ่ไม่ยอมไม่กัน2ตัวเลย
5: ตัวใหญ่มาก
3: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
5: แล้วตัวมันโตมกินอะไรครับพวกนี้
0: มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
5: ตั๊กแตนหรือ
0: ว่าใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
5: คือกินแมลงทั้งนี้แต่ว่าตั๊กแตนหนวดสั้นชนิดมันกินได้อย่าง
0: ดูปากไหม
5: จับปีกอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
2: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลยะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
0: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
4: ปิดไฟเลย
0: นี่ปาก
4: ฉายอ่ะปิดไฟ
0: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
5: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
0: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
5: ่
0: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแล้วทั้งหมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันพวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
5: ์
0: 2คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
5: มันเป็นสัญชาตญาณ

0: ตอนกลางวันนะคะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบครับกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกันเกลาต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาล้อมรอบพื้นที่ป่าไม้เต็งรังสลับกับแม่น้ำลำห้วยยังอุดม

สมบูรณ์ทำให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกลาแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสู่ตำมูสู่ภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกลาเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกลาบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กินจึงนิยมนำไปทำเสาบ้านเสารั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันกล่าวว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสั่นหืดไอริดสีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันกล่าวเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะคะก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ย
1: มีไหมเอ่ย
0: มีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งในลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
0: ่ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วน เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
2: แบบไหนคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
2: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
2: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
2: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
2: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
1: ทางนักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้ นักเรียนคิดประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
2: แบบไหนครับแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
2: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
2: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3

0: ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนเหรอคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วๆทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่

0: เลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่รัก
2: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
2: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
2: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
2: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
2: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
2: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
2: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
2: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4 ดวงแล้วนะคะ
2: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
2: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
2: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
2: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
2: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคะนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
2: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
2: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
0: เรามาดูที่

0: คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้นะครับเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับ

วันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันดีครับงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลย
3: แนะนำต
2: ั
3: ว
2: แนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
1: ใช่
0: ครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ตัวนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแล้วก็เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้า

0: มีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
1: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
0: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองค่ะ
1: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
0: ใช่ๆ
1: แล้วประมาณนี
0: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
0: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
1: เดือนละ
0: 2เดือนค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: จริงเปล่า
0: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงละกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
1: ู่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
0: ี่
1: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
0: ี่
1: ยก็ลดได้เป็น 1,000 ชิ้นแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
0: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shop ร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
0: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
0: ค่ะได้611
1: 611
0: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
0: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับ
0: นี่674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
0: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
0: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
0: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผม ไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างครับ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับ
4: มังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะถ้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสด
5: ี
0: คร
5: ับ นี่ครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: ดังนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะ
6: ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
6: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัทครับ
6: คุณพัทใช่ไหมครับ
8: ครับผม
6: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
8: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
6: ครับ
8: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
6: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
8: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
9: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
6: ้เออ
9: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
6: มัน
9: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
6: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
8: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
6: อ
8: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
6: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
8: ใช่ครับ
6: อันนี้จับๆแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
8: ใช่ครับ
6: ทำมาจากอะไรนะฮะ
8: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
9: เป็นเม็ด
6: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
8: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
6: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
8: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
6: หมายถึง
8: เป็นยี่ปัวเลย
6: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
8: ใช่ครับ
6: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกัน
1: ปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
2: ถูกต้อง
1: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติเขาด้วยวิเคราะห์ไอ้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
2: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่
3: อย่างสมมติ

0: เห็นรังไอ้เนี่ยค้างอยู
1: ่
0: 2เดือนทำไงฮะไอ้เนี่ยลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
1: ้ครับผม
0: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
1: ครับ
0: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้วมันขายได
1: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
0: ขายใคร
1: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วใน

0: หนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก60-70แล้วค่ะ
1: อืม
0: ใช่ค่ะ
1: หรอครับ
0: สำหรับที่ร้านขายนะ
1: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
0: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
1: ครับ
0: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
0: ่
1: แบบกล่องละไม่กี่บาท
0: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
0: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
1: ี่
0: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
2: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกำลังเสือโคร่งต้นไม้ประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินเขามีที่ราบระหว่างหุบเขาขนานไปตามความยาวของแม่น้ำน่านลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายต่างๆแล้วยังมีป่าไม้หลายประเภทตามความสูงของพื้นที่เช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณรวมทั้งป่าดิบเขาซึ่งพบในพื้นที่สูงตั้งแต่1,000 เมตรถึง1,500 เมตรจึงมีไม้ก่อขึ้นอยู่

ลายประเภทที่แปลกพิเศษคือยังได้พบต้นไม้เขตอบอุ่นชนิดหนึ่งในจำนวน59ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยคือกำลังเสือโคร่งจังหวัดน่านจึงคัดเลือกพันธุ์ไม้นี้ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำลังเสือโคร่งรู้จักกันทางการค้าว่าเบิร์ชเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ตั้งแต่20ถึง25เมตรรอบต้นโตเต็มที่วัดรอบได้150ถึง200เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับขอบมีจักฟันเลื่อยสอนรูปไข่พับจีบตามเส้นใบมีหูใบและหลุดร่วงง่ายลักษณะดอกของกำลังเสือโคร่งออกเป็นช่อตั้งตรงก็มีห้อยลงตามปลายยอดหรือด้านข้างกิ่งเป็นช่อหางกระรอกก็มีผลมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวหรือมีปีกและใบประดับรองรับหรือห่อหุ้มเนื่องจากเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่งมีกลิ่นหอมชาวบ้านนิยมไปต้มกินด้วยความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อกำลังเสือโคร่ง

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: าสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรลองนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
1: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าๆที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับถ้าเป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเติ้ลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์คลีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเติ้ลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูแล้วทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: ูม่าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร
2: ์สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: จะรู้ยังไงลูก
4: เฮ้ยเจ๋งอ่ะมันเหมือน
5: เป็นยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามี

0: คนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะคะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
1: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
2: เฮ้ยโอ้โห
1: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

0: เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่2อันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจต่างข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิด ระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดอะไรไปดูดิจุด
2: อะไรครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสอะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
3: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียง

0: ตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงอะค่ะสูงกันต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พลิ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบถาวร นะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: คลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิธีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันธุ์หายากหรือพันธุ์โบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่

จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า
4: คร
5: ับ นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่ะ

0: นี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหน
1: ครับก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
0: ครับ
1: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงเราก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์รี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
3: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
0: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์คเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
4: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวนึงอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: ความพิเศษย
0: ัง
2: ไง
0: ล่ะหมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์คเชียร์เทอร์เรียครับมันจะมีความมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ยังไม่เกิดอาการชักได้ง่ายในพันนี้คราวนี้อย่างพันนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันชื่อว่าน
1: ะ
0: กลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
4: ่ในพันใหญ่ก
0: ็ในพันใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรมั้ยครับ
2: โรคอะไรหรอ
0: โรคนิ่วมันจะเป็นนิ่วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เปียค่ะได้ยินว่าถ้าเกิดจมูกหมาค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกหมาแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงหรือเปล่าคะ
0: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละหรือจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่รีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
2: กับน้องแมวเล่นกันนะคะ
1: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมาว่ามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
0: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำใสเนี่ยเฟย์ยังอยากว่ายน้ำไหม
2: อยากมากแต่ไม่มี
0: ที่
2: ว่ายน้ำค่ะ
0: คุณพี่ก็ลงได้ลงไหมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยน
1: ะ
0: วัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
2: แล้วหมาก ากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
1: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
2: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
0: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์2ตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยออกจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเอามาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้
0: ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
1: ใช่
0: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
5: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
6: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามาบ้านแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ใดได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงเนี้ยเท่านั้นเองหมอเลยรู้เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมาไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
7: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยอะค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารแล้วเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ก็มี2ที่อ่ะครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
2: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เพอร์รี่เลยอะค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยอะค่ะ
0: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
3: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
0: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
3: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
0: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
3: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะ
0: โอ้
3: สุนัข ก็ประมาณ20ตัว
0: อ๋อ
3: ค่ะ
0: โหก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
3: เยอะค่ะเยอะ
0: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
3: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
0: เป็นหวัด
3: ท้องเสีย
0: ท้องเสีย
3: แล้วก็เชื้อรา
0: อ๋อนี่คือในแมว
3: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัข ก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
0: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: พอมีตัวใดตัวนึงป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
2: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
4: อันดับแรกนะคะอาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
3: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเยอะ
0: ครับ
3: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
0: ครับ
3: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
5: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
0: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
3: ้
0: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
3: ๆเยอะค่ะ
0: เอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
3: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขโพสต์ไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค
0: ่
3: ะ
0: ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
3: ีค่ะใช่ค่ะ
0: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
4: ปกติผลทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือแค่ 2-3 คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
0: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
3: เ
0: ยอ
3: ะ
0: ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
3: ใจ
0: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวนี้พอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
3: ใช่
0: ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์ก็เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
6: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
0: เยอะมากเลยเฟย่า
2: เยอะมากเลยอะค่ะ
3: ตอนนี้นะคะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
0: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับเป็นปกติฮะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: บางทีก็เห็นกินนมหมาแมวกินนมหมาด้วย
0: อ
5: ๋
0: อเหรอ
5: ใช่น่ารักมากเลย
0: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
6: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับ

0: เพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
1: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
2: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัวมาวางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ย3
1: คร
2: ั
1: ้ง
2: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
1: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
2: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมว
1: ค่ะ
2: นะฮะยามีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสได้เยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพรลิโคพิเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
0: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
3: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
4: การที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นเด็กบ้างการนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาจดทะเบียนที่สองก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่3ก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วย การที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้อง

0: ความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสลายาเล็กๆเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
1: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี้
3: วันนี้นะคะเฟย์ก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟย์โดนแบบนี้บ้างเฟย์ก็คงแย่มากๆเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่หมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
3: วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
2: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเป็นคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่

0: ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆในจาน
1: ห่วงยาง
0: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
0: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล็กๆ
1: ห่วงยางเล็ก
0: นะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้าห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
0: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
0: ใช่ครับ
1: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมน
0: ุ
1: ษย์
0: โดยพ่อศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายให้เราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระสามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวชนะครับถ้าจำเป็นต้อง
1: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
0: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: โอ้เล
0: ยครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกาลละเป็นก้อนเนื้อคร
1: ับ
0: เจ็ดสัปดาห์ก็จะเป็นกาลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบอเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจาก ฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนันตและความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงอาจารย์จะบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรก็ทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
3: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้ท่านศาสดาหยุดคิดได้เลยว่าเวลาท่านศาสดามองคนไข้เวลาท่านศาสดามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์จึงทรงตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่า พระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่ง

0: ลังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่สองตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วหมายความทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองแล้วจะทักตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะนั้นเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์มันค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
2: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว

0: นุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นน่ะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
1: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
2: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไง
3: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่า

0: มีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรเขาโจรมา
1: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
0: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเรา
1: ถึงไปฆ่าในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีลห้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
0: ลดลง
1: แ
0: ต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
1: ยังอยู่
0: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรม
1: ครับ
0: การทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่หนึ่งจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว่า
2: คนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้า

0: คุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้าลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
0: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
0: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: นั้นเรามองคนอื่น
0: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
0: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่ลาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
0: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
2: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
2: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชารีอะห์ชารีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชารีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติแล้วก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
3: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
4: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทาง

0: กายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
1: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
2: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
3: ์
2: ที
3: ่
2: มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไมเวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
3: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
2: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
4: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตามมันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
2: ตัวเราก่อน
4: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์มีหิดลอาจารย์ทำไมมีหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
2: ครับ
4: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน ะเข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
2: เป็น
4: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไงนะครับเวลา เราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
2: ังไง
4: ยังไงเราต้องการยังไง
2: พูดเพราะๆมั้ย
4: ใช่
2: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
4: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
2: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์มั้ยอย่างงี้มันถือว่าลดคุณค่ามั้ยมีตังค์มั้ยถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
5: จริงๆมันมี
2: ตัวอย่างจริง
5: ๆมีมากกว่านั้นอีกฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ําไปเพราะว่ากําลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วเราก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สองเขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่สามคือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่าสี่ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
2: ตอบที่จะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
5: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
2: ครับ
6: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนก็อาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
2: ้ฮะแสงคิวได้ก็หมายความ
6: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบซีเวียร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
5: ขอบคุณมากครับ
2: ปรบมือดีมาก
5: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นหนึ่งนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษ เวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
2: รักษาโรคร
5: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอคนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
2: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
5: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
2: ้
5: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
2: ครับ
5: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
2: ครับก็สวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
5: สงสัยอยู่ครับ
2: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
3: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรอย่างนี้ถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือ มีประเด็นต่อไปนี้ก็คือหนึ่งสิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละ

0: คนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทำ a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นนะหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือสินอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทํางานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทําคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นมั้ยนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้ต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนองว่ากินได
0: ้กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้รู้งี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
0: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
0: ต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
0: โดยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพัฒน์ธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราเนี่ยคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่ไหม พ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามก็คือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำศัลยกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้านักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระจายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไป

0: ออกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่ก็คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปากกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้

0: ณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
1: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันลองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์028002840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซตตี้โฟโอ้
2: ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วได้รู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเ
2: ลยครับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
2: ใช่คร
0: ับ แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
0: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงละกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจํานวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็น 1,000 ชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมุติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประ

0: ประเทศไทยบ้านเราด้วยครับ
1: และถึงตอนนี้ร้านแนวซีโร่เวสต์แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
2: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับ
3: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
2: ครับผม
3: ค่ะได้611ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้611
2: ครับผม
3: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
2: ครับผม
3: เท่าที่ใช้ได้เลย
2: นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
3: เสียบตรงข้าวผัด
2: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
3: นี้674กรัมนะคะ
2: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
3: 61บาทค่ะ
2: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
3: 61บาทเท่านั้น
2: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
3: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
2: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรนี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะหน้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย

0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
1: ้
0: ว
1: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
1: ู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
1: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
1: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
1: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
1: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
1: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
1: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
1: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
1: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
1: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
0: ่
1: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
1: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อย
1: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับครับ
0: คุณพัชใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบ
0: บ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้

0: ช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้อยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
0: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
0: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับ
1: เข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: ปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
3: ถูกต้อง
2: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
3: นับ
2: ทำสถิติให้เขาด้วย
3: ใช่
2: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
3: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
2: ่
3: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
2: ครับ
3: ขายไม่ได
2: ้ครับผม
3: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
2: ครับ
3: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
2: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
3: ขายใคร
2: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
3: ถูกต้อง
2: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
3: ทุก
2: ใ
3: คร
1: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
4: ก็เพิ่มขึ้นนะ
1: เยอะขนาดไหน
4: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
1: หรอครับ
4: สำหรับที่ร้านขายนะ
1: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
4: ใช่ใช่
1: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
4: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
1: ครับ
4: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
4: ่
1: แบบ
4: ของ
1: ไม่กี่บาท
4: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
4: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
2: The Green Diary วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึ๊ดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อด้วยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
3: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
2: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
4: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนา

0: ทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านไม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟร์โอ
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จะ

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อชแนลในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเข

0: เขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
1: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

าวดอกจันเป็นรูปตัวยูนั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับ

มันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอานม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถกล้าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้เอากิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2 เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับแล้วถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะจำไว้นะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มาก

0: เพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
1: แล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
0: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
1: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกงุนหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
0: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
1: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
0: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
1: Thank you. ัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิเล็กทริก

0: สิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบคุณได้หลายชั่วโมงเลยครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเคยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุม
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
5: ไป
3: ค
5: ุ
3: ณค
5: ่
3: ะ
5: นะครับ
3: ใช่ค่ะ
5: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริง
3: ๆ
4: สวยเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
5: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
5: ่ะ
4: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
5: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยา
5: เหรอบ้าเหรอ
4: บ
5: ้
4: าเหร
5: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: เออผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านม
5: ัน
4: ร
5: ู้
4: ส
5: ึ
4: ก
5: ไม่ทิ้งก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
4: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
4: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
4: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปสารพันรูไอ้รูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
4: ห
3: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
5: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่า
4: ได
3: ้
5: อยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยแขกโอ้โห
5: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองเราก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
4: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
5: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะตรงเน
3: ี้
4: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
4: แผลในใจอ่ะ

0: สร้างให้เรียบร้อยให
1: ้
0: จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้นะไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับ
2: โอเค
0: เราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
3: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดทวิตผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดทวิตอะไร
0: ทวิตไฟเนี่ยทวิตไฟเนี่ย
1: อ๋อทวิตไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: ลยเอาผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดยอกยอกเอ้ยยอกบ่อยครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดีอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมาอันนี้ก็คือเขามัดมัดไว
0: ้
3: พี่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได
3: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล
2: ่
0: ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เรากลัวเปิดดูก่อน
2: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นพลาสติกจริงครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ปูนครับ
2: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ว่าท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: โดยวิธีการยังไง
0: เนี่ยอันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
2: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
3: ่
2: ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี้

0: ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
0: พอจะได้อยู
1: ่
0: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่น
1: อ
0: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะแผ่นไอ้แผ่นเนี่ย
1: แผ่นพลาสติก
0: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
0: ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
0: ท่อขาวเล็กๆสวม
1: ไว
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงมีงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วคือครับปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าไง
2: โอ้เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: โอ้โหคล่องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
0: โอ้แต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
0: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
0: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: ค
1: ือ
2: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
2: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
0: ครับผม
2: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
0: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างนะ
2: ครับผม
0: เล่าให้ฟังแล้วกัน
2: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
0: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
2: ครับผม
0: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
0: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
2: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
0: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
0: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
2: ครับผม
0: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
0: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
0: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
1: ่
2: นน
1: ะ
2: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
0: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
0: หนักเหนียวหนักทนอึด
2: ใช้
0: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
0: ซีลายจ้ะ
2: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
0: โอ
2: ้นะหรือว่ากา
0: วไน
2: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
0: บางทีโคมัน
2: ร
0: ับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: มีการปกครองมา
2: เอออย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
0: มีเยอะมีเยอะ
2: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
0: ไวนิล
2: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
0: ความชื้น
2: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
0: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้ใ
0: ช่ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: ครับคุ้มเลย
0: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
0: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
0: พี่สานี
1: ่
0: คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได
2: ้
1: เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไง
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่แดงก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้ะ
0: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปปิด
1: โปแล้วก็ขัด
0: เราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจาก
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
1: ได
0: ้แค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้อะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ู่
0: น
1: นี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: ใช่คร
0: ับนี่3กว่าก็อยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะเออ
1: แล้วก็ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้

0: ใส่สายไฟ
1: เล็กเนาะ
2: เล็ก
0: แค่นี้แหละ
2: มาถึงท
0: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
2: อยู่ดีก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
1: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
0: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
2: อันนี้แล้วมีเทียน2แบบใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
2: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
0: ใช่ปาดเรียบ
2: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
0: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำ
0: ไ
1: รทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำค
1: ั
2: ญนะเน
1: ี่
2: ยตอนน
1: ี้ครับเดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ ไป
1: จับแล้วนะจับแล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอเมริกันทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอเมริกันทีวี

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาลุลุจันแล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับแล้วก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ก็ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นมันสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: ขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู่
1: ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าๆที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟิน
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์คลีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูแล้วทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่ละขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: แพ้หูม่านหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: มันเหมือนเป็น
4: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะและเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะและเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใ เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
5: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
6: เฮ้ยโอ้โห
5: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

0: เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนและวิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่2อันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็หานะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54 นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดอะไรไปดูนี่เป็นกลุ่มอะไรครับ
2: ขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งนึงที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
3: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ บางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลัง

ช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำๆๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปและบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบถาวร นะคะแล้วมันแก้ไม่ได้

0: ทําได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ําให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงใส่เสียงก็ทํางานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกําลังค่ะ
1: กินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายคลีนฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบคลีนฟู้ดเนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องวางทุกอย่างให้เป็น

0: พงษ์งามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงธีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
1: ตกลงถามใครก่อน
4: ถามทั้งคู่
2: ป๋าเทพก่อน
1: นี
2: ่นะแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
1: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีว่าเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
4: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
1: เราจะเลิกคนที่2มา
4: ครับ
1: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
4: นี่คือครอบครัวหรือครอบครัวที
1: ่3
4: ที่
1: 3
4: มีมา2ก่อนหน้านี
1: ้มา2
4: ครับ
1: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก้อนหลังก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
4: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
1: ่
4: ว่าชอบต้องมีการแฮมก่อนตอบด้วย
5: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
4: ครับ
5: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
1: ก็อังกันนั้นยังได้ก็ดีนะ
5: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้เงี้ย
4: งั้นก่อนเข้า
1: พูดดีๆพี่พูด
4: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
5: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
4: นี่
5: ใช่
4: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามี
5: คนอย่างป๋าม
4: าก่อนนะ
1: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
5: ใช่
4: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
5: ัน
4: เรารู้พ่อดมนะ
5: ใช
1: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
2: ขนาดนั้นเลย
1: ครับจริงๆๆไม่ได้คิดจะจีบ
5: ณเดชณเดชเลย
1: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
5: แม่สื
1: ่อถามเลยเล่า
5: ให้เราฟังแม่สื่อมากกว่าเนาะ
1: เ
5: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
1: อ๋อแสดง
5: ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลย

0: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งปากเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพธิ์งามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
1: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
2: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
0: เดี๋ยวก่อน
2: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
0: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
2: ทำไมก็กูเห็นทุกวันน่ะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
0: ค่ะ
2: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
3: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
0: เขาพูดค่ะเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
3: ค่ะ
0: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
3: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
0: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดีป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
3: พาไป
0: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไงก็และเล่มๆไปยังอื่น
3: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
0: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
2: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
0: พระเลี่ยมทอง
2: พระเลี่ยมทอง
0: ไปตักบาตรวันปีใหม
3: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
2: ไปเลย
0: ให้พระ
2: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
0: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
3: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
4: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
5: คอยมาคมเมียคอยมาคมคอยมาคมคอยมาคมตบมือค่ะตบมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคมเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
6: ปากดีเหลือเกินนะแกแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีละถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
7: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
6: ่
7: อ
6: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
7: ครับ
6: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
5: โอ้โหนี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
6: ไหนวะ
5: น
6: ี่อ่ะนี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
5: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิงเฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรั

0: าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
1: โถ่บันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
2: เอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
3: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
1: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
3: ในตอนนั้นฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได้
2: นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่มาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
3: ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
1: ้นี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ได้กุ่นหอมระมุนช่วยกินละไมโอละน้อเจ้าดอกคำตายอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค
1: ์ยังไม่ได้ร้อง
2: ฮะ
1: ยังไม่ได้ร้อง
2: ก็เพลงคู่ไง
1: ก็เพลงคู่ต้องร้องสิ
2: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
1: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าเขาก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันนะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
2: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก
4: ่ที
2: ่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
2: สลัดเล่น
4: เล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
2: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
1: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับ
4: นี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
1: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้อง

0: ังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่สองนั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
1: ไปร้านบ้านั่นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
2: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
2: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
3: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
0: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
1: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยป่ะถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
3: ไม่ใช่คนเดียว
1: ไปเลยไป
0: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
1: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขา2
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่มั้ยมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอไปมีปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเอ้ยเราก็จะไหวเหรอเรา
0: อ๋อป๋าป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่มั้ย
1: แต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านนี้เขาไม่มีป๋าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเต็กกี้เนี่ยก็เราก็มาให้ป๋าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่
3: อ
1: ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: เล่าเขายาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋าไหมคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทำไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันไหมคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทำงานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไรอ่ะ
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ๆค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่ผมเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
2: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกหรืออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคล

0: ัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
1: ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป่าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
2: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยพ่อจุ๋มนะพ่อจุ๋
0: ม
2: ซึ่งป่าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
1: ฮะ
2: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
1: ครับ
2: แล้วเป็นคนที่ดื้อไอ้ป่าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
1: ่
2: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
3: ดีป่ะพ่อดีไหม
2: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
4: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
5: ใช่
4: ถูกไหมครับ
5: เข้าใจกัน
4: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วเรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
2: ่อใช่ถูกต้อง
4: มันไม่ใช่แค่มีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ่อ
2: ใช่แต่มันดึงดูดเข้ามา
4: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่ไหม
0: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
1: ่
0: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
5: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติว่าป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ๆไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
0: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
5: ไม่เป็นไร
0: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
5: คนดูเขาก็โดนฟ้องกันทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
0: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
3: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
0: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงนึงแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3 เดือน
3: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป

0: พราะช่วงนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
1: จริงๆเป็นเจ้าชู้ได
0: ้ไม่เหมือนนี่เลย
2: พูดจริงเหรอไปทำไปติดหมอนวดจริ
0: งๆ
2: เหรอ
0: เออพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
1: ในช่วง3เดือน
0: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนๆอยู่รถ
1: เออนอนรอผู้หญิง
0: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
1: ที่เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปชะโงกดูเขานอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยแล้วเคาะ
3: ๆกี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
1: ประมาณตี1ตี2เราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
2: แล้วช็อกไหมตอนที่แม่ไปเคาะประตู
0: ถ้ามีซาวน์ต้องปั๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ทำใจให้สบายพยายาม
3: แต่แม่งแต่ซาวไปแล้วนะเนี่ย
4: แม่จุ่มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
1: เขาอยู่ตรงที่ตรง
4: เขาอยู่ตรงคนขับ
1: ใช่
4: โอเคแม่จุ่มเปิดข้างๆ
1: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
0: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได
1: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
2: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
1: วันรุ่งขึ้น
2: กลับบ้านเลย
1: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
2: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
0: ถ้ากลับคืนนั้นเสียศักดิ์ศรีอีก
4: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
1: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
0: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมมันดูมาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
1: ร
0: ้
1: านเปิดไปแล้ว
0: ที่
1: ไป
0: บว
1: ชก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
2: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อุ๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
5: ถูกต้อง
2: แค่นั้นเอง
5: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องกายทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
2: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
0: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะเข้าใจเองมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
2: อ่ะแล้วพอศึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
1: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
2: เพราะอะไรครับ
1: ก็เป็นว่าที่เราพอเราศึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
2: 15วันนั้น
1: 15วันที่ไปบวชอ่
2: ะ
1: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
2: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
1: มานอน
0: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
2: ที่ร้านเฝ้าเลย
0: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
2: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างพอเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
0: ไม่รู้มันจะอยู่ไปทำไมกัน
2: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
0: นอนที่นั่นดูแล
2: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
0: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
1: นอนบนโซฟา
0: บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
1: ที่หมูกระทะนะคะ
4: ค่ะ
1: แล้วพอ
0: คนเดียวจริงๆ
1: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
2: า
1: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ
2: ่อค่ะ
1: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะศึกมาไม่ศึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
0: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอ่ะ
2: อ่ะพอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได
1: ้ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
0: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอ่ะดิมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นั่นคนเดียวป๋านี่แหละ
4: แล้วที่ป๋า

0: มาอยู่คนเดียวที่สารยาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
1: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทําไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยว่าเออพอแล้วเว้ยเอายังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่อย่างนี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
2: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
0: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
1: แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
0: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
2: เอาไว้ก่อนโอเค
0: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
2: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
3: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
2: ่
3: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
0: ่
3: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
4: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
2: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
4: ้
2: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
3: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
2: อ
3: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
0: ใ
1: ช
2: ่พี่อุ๊ดล่ะครับ
4: ตรงนี้ผม
0: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช่
4: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะ กันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
0: ่
4: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเอง

0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: บ้างอ่ะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอ่ะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
0: ่โอ๊ยแม่ก็อยากไปอ่ะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ๊ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
1: โอ
2: ้
1: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
2: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
3: รถทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
0: พาไทยทุกฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
3: จะไปไหนอ่ะไปอะไรรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
0: มีมุมก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ย
3: โอเคไปนะ
0: เดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
0: และก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
2: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่โถรำคาญ
2: เขินก็บอกเราอ่ะ
3: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคุณทิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วถาม
0: แล้วนี่ล่ะค่ะคือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้ว

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทยร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อปฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนก็แบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็9เดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไป2ครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นน่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอะไรกันก่
4: อ
2: นก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
3: เป็ด
2: รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: ครับเรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน
0: ่
3: มนุษย์น่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: คร
3: ับ สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกล่ะมันก็มันไม่ใช่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให
0: ้ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
2: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วแล้วถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
4: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม่ค
0: ่
4: ะว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรง

0: ก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรสักหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: ไอ้จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
2: ครับ
0: แค่นี้เอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู้นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไร
2: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นประถมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆแต่จะมึงพูดเยอะเรื่องครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแค่แชร์ดีกว่า
1: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
4: ก็มองว่าคู่นี้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: พี่ลองพูดดีมาก
2: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากกี่ไหมก็อยากอยู
0: ่เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา
2: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับผม
2: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
2: โอเคดีแล้ว
3: แต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
5: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
5: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างแล้วยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
1: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: อบคุณป๋าค่ะ
1: ครับพี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่อะไร
2: เลยโอ้โหมันมาก

0: A family doesn't need to be perfect, just need to be united.
1: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพบพี่น้องเลย
0: เออปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
1: ไม่ค่อยบ่อย
2: ไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
3: นัดดิลงคิวไว
0: ้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครู
4: ใครอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกันมากต่างคนต่าง
5: เพราะอะไร
4: ไม
5: ่
4: คุย
1: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
5: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
0: ป๋ามีผม
4: อยู
6: ่อันนี้ผมอันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
5: อันนี้ไทย
6: ตอนเล็ก
0: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปหนึ่งตอนนี้ได้ไหม
3: เอาเนี่ย
0: เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหาร
6: อ
0: ย่างนั้นได้ไหมงั้นไทยจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห
5: ็
0: น
3: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
5: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5: เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการ

ได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคงจะได้ความรู้จากคุณครูสมชายกันเยอะพอสมควรกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูจะพาไปดูแมลงที่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตามคุณครูมาเลยนะคะจิ้งหรีดถือว่าเป็นแมลงที่มีศักยภาพในกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์จิ้งหรีดที่เกษตรกรนิยมนำมาเลี้ยงมีด้วยกัน2สายพันธุ์คือจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำและจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลายจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำมีลำตัวรูปร่างสั้นสีดำเป็นมันวาวความยาวประมาณ25ถึง32มิลลิเมตรความกว้าง7มิลลิเมตรส่วนหัวกลมหนวดยาวแบบเส้นได้ปากแบบกัดกินมีจุดสีเหลืองบริเวณโคนปีก2จุดปีกคู่หน้าของเพศผู้มีเส้นขวางคล้ายสายพิน3เส้นขาคู่หลังใหญ่แข็งแรงแบบกระโดดเพศเมียมีอวัยวะวางไข่ยาวเท่ากับความยาวลำตัวส่วนจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลายนั้นตัวสีน้ำตาลแดงความยาว28มิลลิเมตรความกว้าง7มิลลิเมตรส่วนหัวสีน้ำตาลปนเหลืองไม่มีแถบสีบริเวณส่วนหัวปีกคู่หน้าของเพศผู้มีเส้นขวางคล้ายสายพิน4เส้นเพศเมียปีกคู่หน้าเรียบมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มเพศผู้ปีกคู่หน้าย่นปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยพบว่ามีเกษตรกรลงทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงจิ้งหรีดตามโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จำนวน 19,961 ฟาร์มเนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้ดีมีต้นทุนต่ำและระยะเวลาที่ได้ผลผลิตเพื่อจำหน่ายเพียง 45-50 วันต่อรอบการผลิตและสามารถเลี้ยงได้ 6-7 รอบต่อปีซึ่งเร็วกว่าการทำการเกษตรประเภทอื่นๆตลอดจนใช้พื้นที่น้อยสามารถที่จะนำมาเลี้ยงบริเวณบ้านได้นอกจากนี้จิ้งหรีดยังเป็นแมลงที่ตลาดมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากเป็นแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงราคาถูกและสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายซึ่งปริมาณการผลิตจิ้งหรีดของประเทศไทยนั้นจากการสำรวจในปี2559พบว่าปริมาณการผลิตมีอัตราสูงถึง540ตันต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่สองก็คือคนวิ่งประโยคที่สามเด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมครับนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะ
0: เก่งจังทุกคน
1: ในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมครับมีใช่ไหมคะคือคำว่า
0: วิ่ง
1: นั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเซนนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคของนักเรียนในประโยคที่หนึ่งเด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
0: ่ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนว่ามีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วน เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปรงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปรงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
0: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยค คนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับ

0: นั่นแบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคำนักเรียน
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วคำนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
0: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
0: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบพูดเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยา

0: เป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับมันก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆบ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม่กลับมาตอน4ทุ่ม
2: เหรออ๋อดีไห
3: ม
2: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
2: ต่อไม่เป็นไรเกมมา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
2: ไปถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
6: แต่มันจะทำให้ตัวเองตายมากกว่าต่อย
7: มันก็มันพยายามไม่ต่อยใช
2: ่ไหมใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
7: ่
2: ะ
7: น่าเศร้าจริงๆ
2: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
8: ที่ออสเตรเลียเมื่อตัวนี้นอนมะพร้าวที่มันเรียนแบบพวกผีเสื้อจระเข้

0: ายตรงนี้เนี่ยต้องปลูกด้วย
1: อันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี
2: ่นี่เหมือนเบอร์รี
1: ่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
3: น
1: ี้
3: ม
1: ัน
3: มีตัวมันติดกับดัก
1: มันอยู่ปากรูนี้
3: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
1: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
4: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
1: เห็นไหม
3: ไหนคะ
1: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่
3: น
1: ี่เห็นไห
3: ม
1: อุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตั๊กแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตั๊กแตนถูกต้องมีตั๊กแตนหนวดสั้นกับตั๊กแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตั๊กแตนเต็มเลย
3: นี่ไง
1: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
3: 16 17 18
1: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
3: 22
1: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตั๊กแตนเนี่ยค
3: ือ
1: 25ตัวปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที่
3: 25ตัวครู
1: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
4: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
3: อ
4: ัน
3: นี
1: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
3: กี่เช่น
1: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
3: เมื่อกี้มันเดินสัตว
1: ์มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
3: น
1: ี่ไงนี่
3: โอ
1: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
3: อ
1: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
3: ขอลองจับ
1: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
3: ขอจับ
1: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
3: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
1: นี่ไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
3: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
1: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเดินถอยหลัง
4: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
5: มันกำลังหลอกว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
3: อ๋อเราเห็นแล้วแบบปุ๊บ
5: อ๋อเหรอทันด้วยเหรอ
3: มันหันข้างก่อน
1: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
3: ไม่ใช่
6: นี่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรแล้วยัง
5: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหมฟองอ่ะ าข้างนี้ครับมาข้างนี
6: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
7: รำคาญ
5: ตรงนี้มันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
3: หนีบพิทั
5: ศแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
1: นี่ใช่ไหม
4: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
6: ไม่รู้เขาบอก
1: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายลายนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายแล้วก็ตานหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
3: นะ
1: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
6: แมลงช้าง
1: ลูกแมลงช้าง
3: แมงมุมขาลาย
1: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
6: ตั๊กแตนตำข้าว
1: ตั๊กแตนตำข้าวแต่ยัง
6: แมงป่อง
1: แมงป่องด้วย
6: แมงป่องเจอก่อน
1: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกโหเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าครูเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่า

0: กลมนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเราไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาคือนี้เรามันอาจจะใช้ทำหน้าที
1: ่3อันเลย
0: มันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
0: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
3: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
0: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อนแมลงช้าง
0: ตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
0: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
1: เสร็จแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคร
1: ับ ไปอีกเหรอ
0: ใช่เราจะไปเดินป่ากัน
3: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
0: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
1: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
0: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ
3: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
0: โอ้บินแล้วมันบินได้จริง
5: หางนีบมันเป็น
0: ฮะหางนีบครับแมลงหางนีบ
6: มันเดินเร็วเหรอคะ
0: ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
6: ชอบกินอะไรอ่ะ
0: มันมุดกินหนอนเมื่อกี้เจอหางนีบตัวนึง
1: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
0: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
7: เป็นหางน
0: ี
7: บ
0: ใช
7: ่มันหนีบที
0: ่หางใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
6: หนีบแล้วมันเจ็บมั้ยอ่ะ
0: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
3: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อ มีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
6: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
0: นี
6: ่นี่อ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็ขี
0: ้ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
6: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
0: โอเคปล่อยเนาะ
6: ไป
0: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือที่นันท์แล้วก็ตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมากๆ
3: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
0: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
6: ตัวใหญ
0: ่ไม่ยอมไม่กัน2ตัวเลย
3: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
2: แล้วตัวมันโตมันกินอะไรครับพวกนี้
0: มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
2: ตั๊กแตนหรือว
0: ่
2: า
0: ใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
6: คุณพี่ชนิดทางน
2: ี้แต่ว่าตั๊กแตนหนวดสั้นมาชนิดมันกินทุกอย่าง
0: อ่ะดูปากไหม
6: ต้องจับปีกอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาว

0: เมามาก
1: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
0: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
2: ป
0: ิ
2: ดไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟ
0: นี่ปาก
2: ฉายอ่ะปิดไฟ
0: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
3: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
0: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
3: ่
0: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร์สองคู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
3: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมถือว่าโอ้ฉันโตพอแล้วมันก็
0: จะใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ้นนะคะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะเอาหนูรักได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมา

นะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูด

ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คึดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัส

0: ที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากได้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
1: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเป็นคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
2: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
2: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่
2: วงยางเล็ก
3: ๆนะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
2: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมาเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
2: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
3: ใช่ครับ
2: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมน
3: ุ
2: ษย์
3: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
2: ์ครับ
3: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับร้อยปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระสามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวช นะครับถ้าจำเป็นต้อง
4: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
3: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
4: โอ้เล
3: ยครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่าร้อยปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ
4: ครับ
3: เจ็ดสัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่มห้าปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
4: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
5: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์สอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนัตและความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงอาจารย์บอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
4: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
6: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่า จะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่

0: ป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเสจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วแม้เขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไวเขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอันต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงซุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่า ดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายสุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์เราเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
1: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นน่ะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
2: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
3: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่มาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
4: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่า นะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์

0: ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสนะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่อะนะเพราะฉะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
1: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
0: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5ก็เป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
0: ลดลง
1: ลดลง
0: ลดลงแต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่มันติดตัวนั่นน่ะมันก็
1: ยังอยู่
0: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่าเมื่อมนุษย์เป็นชาย

0: ยาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
1: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์ฮะเพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
0: ากกว่า
1: คนอื่น
0: มากกว่าคนอื่น
1: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
0: เออเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
1: ก็สังเกตนะฮะ
0: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
0: อันนั้นเรามองคนอื่น
1: ครับ
0: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
1: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเราเนี่ยครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100เนี่ยครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
0: มันมาถึงแน
1: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
0: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
2: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
0: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
2: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุรทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทําให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ําท่วมนูห์น้ําท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมุฮัมมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ ชริยะก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมาย

0: สลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านนักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ยหนึ่งแต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
2: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
0: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทําให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
3: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย์ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไม เวลาจัดการไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้กับครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลลอฮ์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือ

0: ช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
1: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
2: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
1: ครับ
2: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
1: ตัวเราก่อน
2: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลนะอาจารย์ทำไมจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
1: ครับ
2: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน ะเข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
1: เป็น
2: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติต่อเรายังไง
1: ครับ
2: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
1: ังไง
2: เราต้องการยังไง
1: พูดเพราะไหม
2: ใช่
1: ถ้าพูดเพราะเราก็ต้อง
2: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานถ้าแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมมันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
3: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
3: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วเราก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่1 first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่2เขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่3คือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อน ไม่มาไม่ได้หรือว่า 4. ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ตอบที่จะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
3: คนแบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
4: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนก็อาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
1: ้ฮะแสงคิวได้ก็หมายความ
4: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: โอเคครับปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
3: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
3: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
3: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอคนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
3: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้จะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซ
1: า
3: วด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้
3: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
3: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่า

0: อ่ะโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนนึงว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับก็สวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไง
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
1: ครับ
2: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะครับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทำ a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่มันต้นใช่ไหมหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเงี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำคำไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนองกินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้รู้งี้กินมันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
2: ต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูนี่ไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพัฒธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งสาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูล ไหมพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7 คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวง

0: ตระกูลก็คือผิดหมดตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี้ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องเหมือนว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำนะต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่ก็คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลย

0: ฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู
1: ่
0: เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรอีกจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากมีสดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินเดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงไข่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: สองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
4: วันนี้ก็อวบแน
2: ่
4: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
1: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: ยังมีครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่เลย
2: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได
1: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
2: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
2: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
2: ครับ
1: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
0: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปเออทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
2: หนึ่งสอง
1: ไ
2: ม่พักก่อนหน่อยพี่
1: พักก่อน
2: โอเคครับ
1: พักก่อน
2: โอ้
1: ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็

0: มันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
0: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
1: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
0: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
0: ่ครับผม
1: นะ
0: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
3: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
3: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ตัว
3: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยครับ
3: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
3: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
3: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
3: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: พี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
3: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
3: ตามด้วยปลา2ช้อน
1: ปลา2ช้อนนะครับ
3: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักออกไปด้วยเนา
3: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
3: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
4: เติมความหอมเข้าไป
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โหก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
3: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
3: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
3: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
3: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
3: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
3: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
3: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
3: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่าง
0: น
1: ี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพู

0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้ได้ได
1: ้อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับอย่างตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าอนอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยน่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานมัน

0: นี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่ชัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
2: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็

ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เทพโพงามและแม่จุ๋มภัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
1: ตกลงถามใครก่อน
3: ถามทั้งคู
0: ่ป๋าเทพก่อน
1: เอานี่นะ
0: แล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
1: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
3: ป๋าตอบก่อนเลย
1: ป๋
0: าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
1: ครับ
0: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
1: เราจะเลิกคนที่2มา
3: ครับ
1: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
3: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
1: ่3
3: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี้
1: มา2
3: ครับ
1: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันกันมานี่นานแล้ว
3: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
1: ่
3: ว่าชอบตรงมีกับแฮมก่อนตอบด้วย
2: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
3: ครับ
2: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
1: ค่ะก็อังกันนั่นยังได้ก็ดีนะ
2: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
3: งั้นก่อนเข้า
1: พูดดีๆพี่พูด
3: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไห
2: มมันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
3: นี
2: ่
3: ใช่แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามี
2: คนอย่างป๋าม
3: าก่อนนะ
1: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
2: ใช่
3: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
2: ัน
3: เรารู้พ่อดมนะ
2: ใช
1: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
0: ขนาดนั้น
1: จริงๆจริงๆจริงๆไม่ได้คิดจะจีบ
2: ณเดชณเดชเลย
1: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
2: แม่สื่อ
1: ถามเลยเล่า
2: แรงแม่สื่อมากกว่าเนาะ
1: เ
2: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
1: แต่
2: ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
3: ะ
2: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
3: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
1: ่ดูแล้วไม่มีจุดจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
2: เดี๋ยวก่อน
1: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
2: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
1: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
2: ค่ะ
1: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
0: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
2: เขาพูดค่ะเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
0: ค่ะ
2: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
0: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
2: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดีป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
0: พาไป
2: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไงก็และเล่มๆไปยังอื่นอีกก่อน
0: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
2: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป่าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยป่าไปมือเปล่า
1: ใช่ให้พลาดไปองค์เดียวเลย
2: พระเลี่ยมทอง
1: พระเลี่ยมทอง
2: ไปตักบาตรวันปีใหม
4: ่ป่าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
1: ไปเลย
2: ให้พระ
1: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
2: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
4: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
5: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
6: ปากดีเหลือเกินนะแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
7: พ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
6: ่
7: อ
6: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
7: ครับ
6: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
8: นี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
6: ไหนวะ
8: น
6: ี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
8: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
9: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
6: โถยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
7: เอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
8: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
6: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
8: คือตอนนั้น ฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได
7: ้นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
8: ไม่ได้ค่ะอย่าผักจานสิ
2: เฮ้ย
8: ตายละมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต้
6: นี่ขนาดเกินนะเนี่ย

0: ำใต้กุ่นหอมระมุนโชยกลิ่นละไมโอละน้อเจ้าดอกคำใต้อย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค
1: ์ยังไม่ได้ร้อง
2: ฮะ
1: ยังไม่ได้ร้อง
2: ก็เพลงคู่ไง
1: ก็เพลงคู่แต่ต้องร้องสิ
2: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
1: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าเขาก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันก็สิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้ามาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
2: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก
4: ่ที
2: ่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
2: สลัด
4: เล่นเล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
2: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
1: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับ
4: นี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
1: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขาสองด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่สองนั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
2: ไปร้านบ้านั่นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันตั้งหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
1: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
5: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
5: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
3: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
1: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
2: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยป่ะถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
3: ไม่ใช่คนเดียว
2: ไปเลยไป
1: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
2: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอไปมีปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเราก็จะไหวเหรอเรา
0: อ๋อพ่อป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านเนี้ยเขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเต็กกี้เนี้ยก็เราก็มาให้ป่าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่
3: อ
1: ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าซะยาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทําไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันมั้ยคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทํางานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไร
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ใช่ค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม
2: ่มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกเหรออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อเนี่ยคือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่นี้ที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะเพราะจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื
3: ้
4: อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
4: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
2: ใช่
5: ถูกไหมครับ
2: เข้าใจกัน
5: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรัก ใช่ไหมฮะพ
4: ่อใช่ถูกต้อง
5: มันไม่ใช่ว่าเขามีทุกเราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ่อ
4: ใช่จะมันดึงดูดเข้ามาหา
5: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
4: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
3: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
0: ่
3: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
2: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติว่าป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
3: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
2: ไม่เป็นไร
3: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
2: คนดูทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
3: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
1: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
3: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงนึงแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
1: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
2: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
1: จริงๆเป็นเจ้าชู้ด้วย
2: ไม่เหมือนนี่เลย
4: พูดจริงเหรอไปหำไปติดหมอนวดจริ งๆ
2: เออพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
1: ในช่วง3เดือน
2: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนอยู่รถ
1: นอนรอผู้หญิง
2: เข้ามาได้ไงวะ
1: เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปโง่ดูเขานอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยเคาะ
3: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
1: ประมาณตีหนึ่งตีสองเราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
4: ช็อกไหมตอนที่แม่ไปเคาะประตู
2: ถ้ามีซาวน์ต้องตั้งปั๊มนี้เลยอะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่ซาวไปแล้วนะเนี่ย
3: แม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
1: เขาอยู่ตรงที่ตรง
3: เขาอยู่ตรงคนขับ
1: ใช่
3: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้างๆ
1: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
2: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได
1: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
4: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้นกลับบ้านเลย
1: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
4: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
2: ถ้ากลับคืนนั้นเสียศักดิ์ศรีอีก
3: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
1: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
2: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมไม่มาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
1: ร้านเปิดไปแล้ว
4: ที่
1: ไป
4: บว
1: ชแล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
0: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
4: ถูกต้อง
0: แค่นั้นเอง
4: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
0: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือ
4: ใช
0: ่ไม่สื่อสารกัน
2: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะ เข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
0: อ่ะแล้วพอศึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
1: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เป็นว่าที่เราพอเราศึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
0: 15

0: ราก็เลยไปนอนกับพ่อพ่อดมอ่ะ
1: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
0: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
1: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
1: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกัน
1: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
1: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
0: นอนบนโซฟา
2: โซฟาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
0: ที่หมูกระทะนะคะ
3: ค่ะ
0: แล้วพอเราคือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
1: า
0: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอ่ะ
1: พอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้
0: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
2: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นะคนเดียวป๋านี่แหละ
3: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
2: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองแล้วผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทับไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังไงเดียเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่อย่างนี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อะ
1: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
0: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้ว อยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
2: ก็แล้วแต่ใครอะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
3: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
1: เอาไว้ก่อนโอเค
3: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
1: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
4: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
1: ่
4: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
3: ่
4: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
5: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
1: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
5: ้
1: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
4: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
1: อ
4: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัว